0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ตินในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกิ่นนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือประสานมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนาวราพรเขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีประสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทําเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความ

0: ความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดือนหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึง

0: ไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุกหน้าและมุกหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหาร

0: ตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอย
6: อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะ
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน
1: ่จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง้อตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอเหนือว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้ย
7: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3คือ

0: ือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะ

0: ตลกชะมัดเลยอะเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
1: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
2: เฮ้ย
0: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ย
4: ฮึ
3: ฮะฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไง
1: ทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
0: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
4: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
4: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
4: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
4: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
2: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
2: อย่ามายุ่งกับข้า
0: กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปมานี่เลยสิล่ะ
2: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว

0: ภวะตัณหาและวิภวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
1: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
2: ฮะ
3: อะไรกันเนี่ย
4: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คน

จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลและรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก

0: ดอยตุงพุทธศักราช2536
1: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: มาชาพีหรอหนูนี่มากระแพ
3: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
3: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธามา
0: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรเกียร
0: ์คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
0: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
4: แล้วท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
2: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
1: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
2: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
1: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
1: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: คร
7: ับ สวัสดี
8: คร
7: ับ
8: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยล่ะถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เฮ้
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อน

0: มีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
3: ใช่ๆเคยซ้อมมาอันตรายไปจุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
4: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
3: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
4: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
4: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
4: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุม

0: ผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันทร์จิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนตามวัดโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคตโดยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ตอนทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับและการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเข้ามาช่วยในการคูณนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเป็นการคูณในเรื่องของจำนวนคละนะครับแต่เป็นการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนแล้วก็เป็นการคูณจำนวนคละจำนวนคละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชั่วโมงนี้เราจะเชื่อมโยงความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องใดบ้างกับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนครับทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวแทน1คนครับในห้องต้นทางบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับว่าเรามีวิธีการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินอย่างไรครับเป็นสรวิทย์ในกลุ่มที่3นะครับตอบได้เลยครับ
1: นำจำนวนนับมาคูณกับตัวส่วนครับแล้วค่อยนำมาบวกตัวเศษครับตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากๆเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องเพื่อนๆปลายทางเพื่อนต้นทางตอบถูกไหมครับตอบถูกเช่นเดียวกันปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนอย่างที่เพื่อนได้อธิบายไปนะครับเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนหรือนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับนะครับแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับคุณครูก็จะมีอยู่3ข้อให้นักเรียนได้ลองเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนแรกกันก่อนเลยนะครับเป็น2เศษ2ส่วน9นักเรียนครับนักเรียนคิดว่า2เศษ2ส่วน9นั้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
2: นำ2 คูณ 9
0: เก่งมากครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะครับนักเรียนบอกว่านำ2มาคูณ9 2คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 18
0: ครับหลังจากนั้นทำยังไงต
2: ่อ
0: นำมาบวก2นะครับ18บวก2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 20
0: นะครับตัวส่วนของเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศ
0: ษ20ส่วน9นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันนะครับครูก็ได้ยกมาเป็น3เศษ3ส่วน5ขอเป็นกลุ่มที่4ได้ไหมครับนักเรียนต้นทางลองบอกวิธีการเปลี่ยนจำนวนคละในรูปของเศษเกินของ3เศษ3ส่วน5ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูหน่อยครับว่ามีวิธีการอย่างไรขอเป็นใครดีครับตกลงกันนะครับตกลงกันได้เอาเป็นใครก่อนดีตอบได้เลยครับ
1: นำ5ไปคูณ3ค่ะ
0: นำ5ไปคูณ3ได้เท่าไหร่ครับ
1: 15
0: ค่ะได้15หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำไปบวก8นำไปบวก3ค่ะ
0: นำไปบวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 18ค่ะ
0: 18ได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ
1: 18ส่วน5
0: เศษ18ส่วน5เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นข้อสุดท้ายครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดังๆบ้างครับว่า3เศษ1ส่วน8เขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนปลายทางตอบดังๆเลยครับโอ้โหเพื่อนๆต้นทางครับเพื่อนๆทางปลายทางตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกต้องเลยนะครับได้เป็นเศษ25ส่วน8นั่นเองเศษ25ส่วน8ได้มาจากวิธีการใดครับทำยังไงเอ่ย
2: นำ3

0: นำ3ไปคูณกับ8 8คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: 24หลังจากนั้นทำยังไงต
1: ่
0: อ
1: น
0: ำไปบวกกับเป็น25ได้เป็นเศษ25ส่วน8นั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้ทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละอยู่ในรูป

0: นะครับลองอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังพร้อมกันหน่อยครับโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนได้ลองคิดประมาณ 1-2 นาทีนะครับลองคิดออกมาว่าเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเราเคยได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองครับนักเรียนจดลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ก็คือเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทางต้นทางและก็ปลายทางตอบคุณครูดังๆนะครับว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ครับเอาละครับเดี๋ยวฟังสัญญาณครูนะครับ 1 2 3ตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 14ส่วน45เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ลองอธิบายดูว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้สังเกตนะครับขอเป็นตัวแทนในกลุ่มที่3ครับ1คนเป็นใครดีเป็นอภิสรานะครับอภิสราครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้ครับเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5เราใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องอะไรครับ
2: การคูณเศษส่วนค่ะ
0: การคูณเศษส่วนกับอะไรครับ
2: เศษส่วน
0: กับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรครับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
2: นำเศษมาคูณกับตัวเศษค่ะ
0: นำตัวเศษมาคูณ

0: คูณกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนแหละครับ
1: ตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ตัวส่วนก็นำไปคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะครับตัวเศษของเราคืออะไรครับจากโจทย
1: ์7กับ2ค่ะ
0: 7กับ2นำมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 14
0: ได้14ตัวส่วนแล้วครับ
1: 9กับ5ค่ะ
0: 9กับ5นำมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 45ค
0: ่ะได้45เอ๊แล้วเศษ14ส่วน45เป็นเศษส่วนแท้ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นแล้วดังนั้นเศษ14ส่วน45ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ย
1: ตอบ
0: อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับอภิสราอธิบายถูกไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้อภิสราด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนนักเรียนครับช่วยสรุปให้กับคุณครูได้ฟังอีกสักครั้งนึงนะครับว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนสามารถทำได้อย่างไรครับตอบดังๆเลยครับมากๆเลยนะครับทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองครับทำไมเราจึงทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเนื่องจากวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็จะนำความรู้เหล่านี้แหละครับนำมาใช้ในการคูณจำนวนคละนั่นเองดังนั้นนะครับวันนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนคละกับเศษส่วนและจำนวนคละกับจำนวนคละได้นั่นเองครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนและการคูณเศษส่วนกับจำนวนคละเราไปดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ1รอบครับเริ่มเลยครับ
2: 1เศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน5
0: ครับเป็น1เศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน5ครับเอนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการคูณกันของจำนวนคละแล้วก็อะไรครับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ยังไงครับเราจะหาคำตอบได้อย่างไร
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: นักเรียนบอกว่าบางคนบอกว่าเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินถูกต้องไหมเมื่อเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็มองให้เป็นเศษส่วนถูกต้องไหมครับก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนที่เราเคยได้เรียนกันไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมนะครับที่สามารถนำมาช่วยในการคูณจำนวนคละในวันนี้ที่เราได้เรียนไปนั่นเองนักเรียนครับ1เศษ1ส่วน3เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ4ส่วน3
0: เศษ4ส่วน3ทำไมจึงเป็นเศษ4ส่วน3ครับนำ1ไปคูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 3
0: ได้3หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำไปบวก1เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: ได้เป็นเศษ
2: 4ส่วน3
0: ได้เป็นเศษ4ส่วน3นั่นเองหลังจากนั้นก็คูณกับเท่าไหร่ครับ
2: คูณกับเศษ
0: 2ส่วน5ไปคล้ายๆกับตัวอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนถ้านักเรียนไปเจอนะครับโจทย์ในลักษณะแบบนี้เศษ4ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน5นักเรียนจะทำยังไงครับนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษตัวส่วนก็นำไปคูณกับตัวส่วนในที่นี้นะครับเราก็จะนำ4ไปคูณกับอะไรครับ2ส่วน3คูณกับ5นั่นเองนะครับนักเรียนครับสังเกตว่ามีจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับที่นอกเหนือจากหนึ่งมีไหมครับ
2: ไม่
0: มีดังนั้นเราก็คือไม่มีจำนวนที่สามารถนำมาใช้ตัดทอนได้ถูกต้องไหมครับเราก็นำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันเลย4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 8
0: นะครับ3คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 15
0: ได้เป็นเศษ8ส่วน15นักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเศษ8ส่วน15นั้นตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ย อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับก็คือไม่มีจำนวนนับใดที่สามารถนำมาหาร8และ15ได้ลงตัวนอกเหนือจาก1ดังนั้นเราก็จะตอบเลยนะครับข้อนี้ตอบเศษ8ส่วน15นั่นเองตอนนี้เราได้ดูตัวอย่างที่1ไปเป็นการคูณจำนวนคล้ากับเศษส่วนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูการคูณเศษส่วนกับจำนวนคล้ากันบ้างนะครับกับตัวอย่างที่2เลยครับตัวอย่างที่2นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับเศษ18ส่วน10คูณ2เศษ1ส่วน12ขอถามกลุ่มที่1นักเรียนคิดว่าอันดับแรกเนี่ยคุณครูควรจะทำยังไงก่อนครับสำหรับข้อนี้ตอบได้เลยครับทำยังไงครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของ
1: เศษเกิน
0: แล้วจึงนำมา
1: คูณ
0: กันถูกต้องไหมครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนจำนวนคละครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็นำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเอง2เศษ1ส่วน12ครับนักเรียนเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับ25 ส่วน 12นั่นก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน10คูณกับเศษ25ส่วน12นักเรียนครับนักเรียนปลายทางบอกคุณครูมาบอกว่าสงสัยว่าเศษ25ส่วน12เนี่ยมาจากไหนเพื่อนๆต้นทางช่วยบอกเพื่อนๆทางปลายทางได้ไหมครับทำยังไงเอ่ย
3: นำ2มาคูณกับ
0: 12นำ2มาคูณกับ12ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 24
0: หลังจากนั้นทำยังไงต
3: ่
0: อนำไปบวกกับ1 24บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 25
0: ได้เศษ25ส่วน12ต่อไปครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนจึงได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ18คูณกับเท่าไหร่เอ่ยคูณกับ25ครับ
3: ส่วน
0: 10คูณ12นักเรียนครับพอมาถึงบรรทัดนี้แล้วถ้านักเรียนนำ18ไปคูณกับ25แล้วก็นำ10ไปคูณกับ12เนี่ยตัวเลขก็อาจจะเยอะเกินไปถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะใช้การตัดทอนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะนำจำนวนนับใดมาหารดีครับ
3: 18กับ12นำ6มาหาร
0: 18กับ12เพื่อนต้นทางบอกว่านำ6มาหารถูกต้องไหมครับแล้ว10กับ25นี้นักเรียนคิดว่ามีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาหารได้คือจำนวนใดดีครับ
3: 5
0: นำ5มาหารได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาไปเป็นคู่ๆนะครับเริ่มจาก18กับ12ก่อนครับนำ6มาหารใช่ไหมครับ6นำมาหาร18ได้เท่าไหร่ครับ
3: 3
0: ได้3 6นำมาหาร12ได้เท่าไหร่ครับ
3: 2
0: ได้2นั่นเองต่อไปครับอย่างที่นักเรียนได้บอกครูไปครับ10กับ25นำ5มาหาร5นำมาหาร25ได้เท่าไหร่ครับ
3: 5
0: นำมาหาร10ล่ะครับได้2นะครับนี่เห็นไหมครับครับในส่วนที่เป็นตัวเศษเหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกัน
3: 3 คูณ 5
0: นะครับและบริเวณในส่วนที่เป็นตัวส่วนจำนวนเหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกันครับ
3: 2 คูณ 2
0: นั่นเอง3 คูณ 5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 15
0: 2คูณ2นะครับ4จึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่เอ่ย
3: 15 ส่วน 4
0: นั่นเองครับนักเรียนครับเศษ15ส่วน4ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
3: ย
0: ัง เนื่องจากเศษ15ส่วน4เป็นอะไรครับ
3: เ
0: ป็นเศษเกินจึงจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองเศษ15ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ

0: 3เศษ3ส่วน4เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบนะครับ3เศษ3ส่วน4นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: แล้วก็
0: นำมาคูณกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับนักเรียนบอกว่าเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับแล้วก็นำมาคูณกับเศษส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็คือก็ใช้วิธีเดียวกันกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองครับต่อไปครับเราก็ยังเหลือในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้วิธีการทำก็คงจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้น่าจะทำยังไงครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเก
0: ินเราก็เปลี่ยนจำนวนคละทั้งสองจำนวนให้เป็นเศษเกินแล้วก็จึงนำมาคูณกันนะครับนี่ลองอ่านโจทย์ข้อนี้ครูฟังสักหนึ่งรอบครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
1: 2เศษ2ส่วน9คูณ3เศษ3ส่วน5
0: เป็น2เศษ2ส่วน9คูณ3เศษ3ส่วน5ต่อไหมครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน2เศษ2ส่วน9เมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน9ครับ3เศษ3ส่วน5นะครับนักเรียนเมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ18ส่วน5
0: เศษ18ส่วน5นั่นเองครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มองให้เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับถ้าเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราก็นำตัวเศษมาทำอะไรกันครับมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกัน20นะครับต่อไปนะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันก็เป็น20คูณ18ส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่
1: วน
0: 9
1: คูณ
0: 5ส่วน9คูณ5นั่นเองบรรทัดนี้นะครับเราก็ใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยนักเรียนคิดว่าจะนำจำนวนใดมาหารนี้ครับ
1: 2
0: นำ9มาหารจำนวนใดครับ
1: 18
0: มาหาร18และนำมาหารอะไรครับและนำมาหาร
1: 9
0: นำมาหาร9เห็นไหมครับนี่จากที่นักเรียนได้ตอบครูมานะครับนักเรียนพิจารณาเป็นคู่นี้ก่อน9กับ18สามารถนำ9มาหารได้นะครับต่อไปครับพิจารณาอีกคู่นึงเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: 20กับ5คู่นี้นะครับ20กับ5มีจำนวนนับใดครับที่สามารถนำมาหารได
1: ้
0: 5นำ5มาหารได้นี่9ครับ9นำมาหาร9ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ได้1 9นำมาหาร18ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ครับต่อไปครับนำ5มาหาร5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: นำ5มาหาร20ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้4เห็นไหมครับบริเวณที่เป็นตัวเศษนะครับเหลือจำนวนใดครับที่ต้องนำมาคูณกัน
1: 4คูณ2
0: เป็น4คูณ2นะครับและตัวส่วนล่ะครับ
1: 1คูณ
0: 1 1คูณ1ได้เป็นเศษ
1: 8ส่วน1
0: ได้เป็นเศษ8ส่วน1นะครับเวลาเราตอบเราก็ตอบแค่8ถูกต้องไหมครับเมื่อตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็ตอบ8นะครับดังนั้นนักเรียนสรุปให้ครูฟังนะครับว่าในการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วนำมาคูณกัน
0: เก่งมากๆครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนบอกคุณครูมาว่าเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็นำมาคูณกันก็คือใช้ความรู้เรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นแหละครับที่เราได้ทั้งทบทวนกันไปแล้วก็ได้นำมาใช้ในตัวอย่างที่ผ่านมาครับเราก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำ

0: ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนคละนะครับโดยนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันเลยจะมีอยู่3ข้อครับคือให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาผลคูณและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับ
1: 4เศษ1ส่วน6คูณเศษ9ส่วน10
0: อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันครับ
1: เศษ9ส่วน10คูณเศษ4คูณ4เศษ1ส่วน6
0: เศษ9ส่วน10คูณ4เศษ1ส่วน6ครับข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับเป็น2เศษ2ส่วน5คูณ1เศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็จดโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับลงไปแล้วก็ทำโจทย์ทั้ง3ข้อได้เลยนะครับลงมือทำได้เลยฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำโจทย์ทั้ง3ข้อหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถถามครูได้ครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทั้ง3ข้อว่าได้คำตอบเท่าไรแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ก็คือ4เศษ1ส่วน6คูณเศษ9ส่วน10ขอนักเรียนต้นทาง1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูว่ามีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าไรขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเป็นใครดีสรวิทย์นะครับอัปโหลดให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวออกมาเฉลยเป็นข้อที่1กับข้อที่2ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับข้อที่1โจทย์คือ4เศษ1ส่วน6คูณเศษ9ส่วน10ครูถามสรวิทย์ก่อนว่าข้อนี้เป็นการคูณกันระหว่างจำนวนใดครับ
1: จำนวนคล้ากับเศษเกินกับเศษส่วนค่ะ
0: เป็นจำนวนคล้ากับเศษส่วนนะครับข้อนี้จากที่สรวิทย์ได้ลองทำดูอันดับแรกเลยสรวิทย์เริ่มทำจากอะไรก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปของอะไรนะครับ
1: ของ
0: เศษ
1: เลย
0: เศษเกิน4เศษ1ส่วน6เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ25ส่วน6ครับ
0: เศษ25ส่วน6นะครับแล้วก็นำมาคูณกับเศษ
1: เศษ9ส่วน10คร
0: ับเศษ9ส่วน10หลังจากนี้นะครับสรวิทย์อธิบายเพื่อนไปได้เลยครับ
1: คูณกันมันจะเท่ากับ25คูณ9ส่วน5คูณ10ครับ
0: ส่วน6คูณ10ถูกต้องไหมครับเป็น6นะครับคูณ10หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนครับ
0: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนก็คือสรวิทย์พิจารณาที่คู่นี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: นำ5มาหารได้นะครับแล้ว6

0: 9เหรอครับนับจำนวนนับใดดีครับ
1: นำ3มหารครับ
0: นำ3มหารนั่นเองนี่ตรงนี้นะครับนำ3มหารได้พูดต่อไปได้เลยครับเริ่มจาก3ก่อน
1: 3หาร6ได้2ครับ
0: 3หาร6ได้2 3หาร9แล้วครับ
1: ได้3ครับ
0: ได้3พูดต่อไปได้เลยครับ
1: 5หาร25ได้5ครับ5หาร10ได้2ครับ
0: ครับหลังจากนั้นสรวิทย์ทำยังไงต่อครับ
1: มันจะเหลือ5คูณ3ส่วนด้วย2คูณ2ครับ
0: ครับ5คูณ3ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 15ครับ
0: แล้ว2คูณ2ล่ะครับ
1: 4ครับ
0: ได้เป็น4ตอบเลยไหมครับสรวิทย์เป็นเศษ15ส่วน4
1: ยังครับ
0: ทำไมเอ่ยทำไมถึงตอบไม่ได
1: ้เพราะว่ายังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายคร
0: ับ เก่งมากๆนะครับยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายเนื่องจากเศษ15ส่วน4นักเรียนพิจารณานะครับว่าเป็นเศษเกินจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไรครับ
2: จำนวนคละ
0: เศษ15ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน4ครับ
0: 3เศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับสรวิทย์ตอบถูกไหมครับเพื่อนๆตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเดี๋ยวให้สรวิทย์เฉลย อีก1ข้อนะครับเป็นข้อที่2ครับข้อที่2สรวิทย์อ่านโจทย์แล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆได้เลยครับ
1: เศษ9ส่วน10คูณ4เศษ1ส่วน6ครับ
0: อันดับแรกทำยังไงครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4เศษ1ส่วน6เปลี่ยนได้เป็น20เศษ25ส่วน6ครับ
0: ครับแล้วทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกันจะได้เศษ9ส่วน10คูณเศษ25ส่วน6ครับ
0: ครับผม
1: มันจะได้9คูณ25ส่วนด้วย10คูณ6ครับ
0: ครับมีจำนวนใดที่นำมาหารได้ไหมครับ
1: มีครับ
0: มีนะครับสังเกตก็จะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเลยถูกต้องไหมครับนำจำนวนใดมาหารดีครับ
1: 10กับ25นำ5มาหารครับ
0: นำ5มาหารนะครับแล้ว9กับ6ล่ะครับ
1: นำ3มาหาร
0: นำ3มาหารจากตัวอย่างนะครับ5นำมาหาร10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: พูดต่อไปได้เลยครับ
1: 5หาร25ได้5ครับ3นำมาหาร9ได้3ครับ3นำมาหาร6ได้2ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็นเศษ15ส่วน4ครับ
0: ได้เป็นเศษ15ส่วน4เศษ15ส่วน4ก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวนคละครับ
0: จำนวนคละนั่นเองนะครับได้เป็นคำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ3ส่วน4ครับ
0: 3เศษ3ส่วน4สรวิทย์ตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับข้อที่1กับข้อที่2ถ้าสังเกตโจทย์ดีๆจะเป็นการสลับที่กันของตัวตั้งและตัวอะไรครับตัวตั้งและตัวคูณถูกต้องไหมครับเป็นการสลับที่กันและคำตอบยังมีคำตอบที่เป็นไงกันครับเท่ากันดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองท่านครูยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองเป็นจำนวนนับ2คูณกับ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกับ5มีค่าเท่ากับ10แล้ว5คูณกับ2ล่ะครับก็มีค่าเท่ากับ10เช่นเดียวกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับข้อที่1กับข้อที่2ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ครับขอเป็นตัวแทนจากนักเรียนต้นทางอีก1คนครับเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่4แล้วกันนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับออกมาได้เลยครับ1คนครับเป็นพัชรสอนนะครับปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับเดี๋ยวจะให้พัชรสอนนะครับออกมาเฉลยข้อที่3ให้กับเพื่อนๆครับพัชรสอนอ่านโจทย์แล้วก็อธิบายเพื่อนๆไม่ได้เลยครับ
3: โจทย์ข้อที่3คือ2เศษ2ส่วน5ค่ะคูณกับ1เศษ1ส่วน3ค่ะ
0: ทำยังไงก่อนครับอันดับแรก
3: เปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินค่ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: ได้เป็นเศษ12ส่วน5คูณกับเศษ4ส่วน3ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ12ส่วน5คูณกับเศษ4ส่วน3นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
3: 12กับ3สามารถนำ3มาหารได้ค
0: ่
3: ะ
0: เป็น3กับ12นะครับสามารถนำหารขอโทษครับสามารถนำ3มาหารได้นั่นเองแล้ว5กับ4ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็นำ3มาหาร3แล้วก็นำมาหาร12แค่นั้นถูกต้องไหมครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: 3นำมาหาร3ได้เท่าไหร่เอ่ย
3: 1ค่ะ
0: ได้1 3หาร12ได้เท่าไหร่ครับ
3: 4ค่ะ
0: ได้4นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
3: เหลือ4คูณตัวเศษเป็น4คูณ4ส่วนตัวส่วน5คูณ1ค
0: ่
3: ะ
0: 4คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 16ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ16แล้ว5คูณ1ล่ะครับ
3: 5ค่ะ
0: 5ได้เป็น
3: เศษ16ส่วน5
0: เศษ16ส่วน5ตอบเลยไหมครับเศษ16ส่วน5
3: ยังค่ะ
0: ยังนะครับเพราะว่าจะต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเศษ16ส่วน5เมื่อเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 3เศษ1ส่วน5ค่ะ
0: 3เศษ1ส่วน5เพื่อนๆครับพัชรสอนอธิบายได้ครบถ้วนไหมครับครบเลยแล้วก็คำตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้พัชรสอนด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับตอบ1เศษ1ส่วน5นั่นเองทีนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.15 นะครับให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

0: นักเรียนครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราได้เรียนกันไปนักเรียนตอบคุณครูดังๆหน่อยครับ
1: การคูณจำนวนคละ
0: เรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละนักเรียนครับการคูณจำนวนคละเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบดังๆครับพร้อมกันเลยครับเก่งมากๆครับการคูณจำนวนคละนั้นอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วหาผลคูณครับโดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.16 นั่นเองครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: หมอทำความเคารพ
1: ขอ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

0: มาทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลโหนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยนักเรียนพร้อมแล้วนะคะทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราทำอะไรไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะนักเรียนนักเรียนมีแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นอย่างไรบ้างทำกิจกรรมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะนะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ดูแหล่งที่อยู่ใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเช่นไฟไหม้ป่านะคะขยะในแหล่งน้ำขยะในทะเลการปล่อยน้ำเสียลงทะเลการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวการลดลงของป่าชายเลนและการเพิ่มขึ้นของนกในนาเก่าจำได้หรือยังคะจำได้ไหมคะ
1: จำได้
2: จำได้นะคะนักเรียนได้มีการสืบค้นข้อมูลไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อหาแนวทางใช่ไหมในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ต่างๆที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเพื่อนนำเสนอไปด้วยใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อจากกิจกรรมที่2นะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวลงมาหาความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมนี้กันดังนั้นค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็ให้นักเรียนนั้นบอกแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แล้วก็ตีความหมายข้อมูลค่ะและลงสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือจะมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะเพราะวันนี้เราต้องมาทำอะไรกันต่อคะพอจะคาดเดาได้ไหมลองเดาสิก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลนะคะเพราะอุปกรณ์วันนี้ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่12ค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือทำต่อในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือข้อที่4ถึงข้อที่6นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดได้เลยค่ะนะคะเปิดชุดกิจกรรมนะคะซึ่งใบงานจะอยู่ในหน้าที่12ค่ะต้นทางก็เปิดได้เลยนะคะเมื่อเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่าน3ข้อนี้นะคะ4 5 6นะคะในใจและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันว่าเอ๊กิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: คะเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันค่ะนะคะวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะเอาละค่ะอ่านแล้วนะคะพอจะบอกคุณครูได้ไหมว่าเอ๊เราต้องร่วมกันทำอะไรคะ
1: อภิปราย
0: อภิปรายเกี่ยวกับอะไร
1: แนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสา
0: ธิตแนวทางนะคะ

0: ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในการจัดการข้อมูลแล้วก็บันทึกผลที่ได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรต่อไปคะ
1: นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
0: ถูกต้องนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแล้วหลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไร
1: ประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางที่แต่ละกลุ่มนำเสนอโดยใช้เกณฑ์จากตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหา
0: ค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางที่แต่ละกลุ่มนำเสนอนั่นก็คือเมื่อเพื่อนนำเสนอเราก็ต้องประเมินเพื่อนนะคะในการนำเสนอโดยการประเมินจะมีเกณฑ์ในการประเมินซึ่งเกณฑ์การประเมินก็คือเกณฑ์จากไหนคะจากตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่อยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปหลังจากนั้นต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรต่อไปคะ
1: เ

0: จะต้องดูนะคะว่าตนเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆไหมซึ่งถ้าเกี่ยวข้องในลักษณะไหนบ้างเช่นเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุหรือเคยให้ความช่วยเหลือหรือต้องการช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นคือกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะต่อไปนะคะตรงนี้คือกิจกรรมที่เรานั้นทำแล้วเมื่อทำแล้วเราก็จะบันทึกลงไปในใบงานนะคะในหน้าที่14ค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไรนะคะตรงนี้ให้นักเรียนนั้นอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหานะคะโดยมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เขียนอะไรด้วยที่สำคัญเลยเขียนอะไรคะถัดลงมาข้างล่างเขียนอะไรเอ่ย
1: แหล่งที
0: ่
1: มาของข
0: ้อมูลเราต้องดูแหล่งที่มานะคะว่าแหล่งที่มานั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะเอาละตรงส่วนนี้นะคะก็ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยมีการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือจะต้องทำไมคะสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาอาจมีหลายๆแนวทางยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวเนี่ยนะคะซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่านกมีจำนวนมากใช่ไหมคะก็จะบริโภคต้นพืชซึ่งเป็นผู้ผลิตดังนั้นผู้ผลิตก็จะทำไมคะลดจำนวนลงดังนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นสภาพแวดล้อมก็ทำไมคะนักเรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราลองสืบค้นข้อมูลดูซิว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้ยังไงทีนี้ค่ะนักเรียนอาจจะสืบค้นได้หลายๆแนวทางนักเรียนก็ทำไมคะก็สามารถบันทึกได้หลายๆแนวทางได้เช่นใช้ตาข่ายมากั้นใช่ไหมหรืออาจจะทำไมคะทำเป็นปั้นเป็นหุ่นไล่นกอย่างเงี้ยนะคะอัดออมฟางปั้นเป็นหุ่นไล่นกไล่กาอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกหนึ่งอย่างเช่นการปล่อยน้ำเสียลงในทะเลแบบเนี้ยนะคะนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วหูยมีหลายแนวทางมากเลยแต่ว่าสนใจอยู่แนวทางนึงเช่นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเลเอ๊ะการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเลเนี่ยทำยังไงนักเรียนจะเลือกมาหนึ่งอย่างก็ได้แล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ดูขั้นตอนของเขาว่ามีการบำบัดน้ำเสียอย่างไรนักเรียนจะเขียนขั้นตอนก็ได้นะคะก็ต้องตัดสินใจคุยกับเพื่อนว่าจะทำอย่างไรกันดีปรึกษากันอภิปรายร่วมกันเขียนขั้นตอนลงไปนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่านักเรียนนั้นตัดสินใจเลือกใช้แนวทางแบบใดนะคะที่สำคัญต้องสอดคล้องกับอะไรนะคะที่ครูบอกสอดคล้องกับสาเหตุนั่นเองเพราะหลังจากนี้ค่ะนักเรียนจะต้องมีการนำเสนอนะคะซึ่งการนำเสนอของนักเรียนจะต้องใช้เกณฑ์

ตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ค่ะก็คือมีแนวทางการแก้ปัญหาเวลาเพื่อนนำเสนอเนี่ยนักเรียนก็ดูว่ามีแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนหรือเปล่าแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมีแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนความเป็นไปได้หรือไม่นี่คือเราต้องประเมินเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะกิจกรรมในตอนนี้นักเรียนพอจะทำได้ไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะว่ากิจกรรมต้องทำอะไรเข้าใจไหมนะคะเก่งมากค่ะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็บันทึกผลก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้นักเรียนเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุค่ะเพราะเรียนสืบค้นคว้าข้อมูลแล้วเนี่ยนักเรียนอ่านก็ต้องเจอสาเหตุอยู่แล้วก็ลองเลือกมาให้สอดคล้องกับสาเหตุนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้คิดว่านักเรียนนั้นก็พอจะเข้าใจแล้วดังนั้นลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยไหมคะบางกลุ่มก็คือเรียบร้อยแล้วบางกลุ่มก็กำลังสืบค้นข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะมาดูตรงส่วนนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนนักเรียนนั้นนำเสนอนะคะเป็นแนวทางก่อนนะคะว่ามีการนำเสนอแล้วนะคะนักเรียนจะมีวิธีการประเมินเพื่อนอย่างไรเอามาดูพร้อมกันนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเปิดในหน้าที่15ได้เลยค่ะไปดูตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหานะคะซึ่งกลุ่มอื่นจะต้องประเมินนักเรียนหรือกลุ่มเรานะคะที่เรานั้นนำเสนอนะคะเรามาดูค่ะว่ารายการประเมินมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะแบบประเมินแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาของกลุ่มอื่นนะคะความคิดเห็นเป็นยังไงกลุ่มหนึ่งของห้องของ

0: เราเนี่ยมี5กลุ่มใช่ไหมนักเรียนปลายทางมีกี่กลุ่มนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะสำหรับของเราก็จะมี5กลุ่มทีนี้การประเมินก็จะมีใช่กับไม่ใช่นักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะเช่นรายการประเมินเมื่อเพื่อนประเมินแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่ม1ประเมินแล้วเนี่ยเอ๊ะเพื่อนมีแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยสอดคล้องกับสาเหตุการแก้ปัญหาเลยใช่ไหมอ่ะใช่ก็คือมีนะคะก็คือมีแนวทางการแก้ปัญหาก็ปัญหาก็คือคำเครื่องหมายถูกลงไปแล้วเขาฟังเขาแล้วเนี่ยเขามีแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนหรือเปล่านะคะบางครั้งอาจจะไม่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนก็ได้อาจมีหลายๆแนวทางก็ได้นี่นะคะนั่นเลยก็ลองดูนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายลงไปแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้หรือเปล่าตรงนี้นะคะนี่คือรายการการประเมินนักเรียนก็ทำเครื่องหมายลงไปว่าใช่กับไม่ใช่ตรงนี้นะคะเป็นยังไงพอได้ไหมได้ไหมคะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะคณะเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและร่วมกันประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางที่แต่ละกลุ่มนำเสนอโดยใช้เกณฑ์จากตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหานะคะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางค่ะให้คำแนะนำให้แต่ละกลุ่มนำเสนอโดยใช้เกณฑ์จากตารางการประเมินวิธีการแก้ปัญหาค่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมพร้อมนำเสนอได้เลยค่ะเดี๋ยวส่วนต้นทางของเราก็เตรียมตัวนำเสนอนะคะสำหรับเพื่อนที่พร้อมแล้วนะคะในขณะที่เพื่อนนำเสนอเพื่อนกลุ่มอื่นต้องทำอย่างไรทำอย่างไรคะนอกจากฟังแล้วอย่าลืมต้องทำอะไรด้วยประเมินเพื่อนด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับต้นทางกลุ่มไหนจะประเมินก่อนคะยกมือกลุ่มไหนประเมินก่อนเมื่อสักครู่กลุ่ม1กลุ่ม5ใช่ไหมคะบอกว่าหนูประเมินก่อนหนูจะนำเสนอก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่ม5ค่ะเตรียมพร้อมเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะการนำเสนอส่วนตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่นั่งฟังเพื่อนนักเรียนก็ไปดูกลุ่ม5ของเพื่อนอยู่ตรงช่องตรงไหนนะคะแล้วก็ดูว่าเพื่อนนะคะได้นำเสนอตามรายการการประเมินในเกณฑ์หรือเปล่านะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมพร้อมดูที่เกณฑ์ประเมินด้วยค่ะไปดูที่นักเรียนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่5พร้อมแล้วนะคะเอากลุ่มที่5หนูในกลุ่มของหนูร่วมกับอภิปรายว่าอย่างไรบ้างคะแนวทางการแก้ปัญหาแต่ก่อนอื่นแนวทางการแก้ปัญหาของสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อะไรคะลูก
1: ได้ไฟไหม้ป่า
0: ก็คือป่าไม้นะคะสภาพแวดล้อมก็คือไฟไหม้ป่านะคะว่ามาเลยค่ะรู้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะข้อ1เก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้งไม่ให้กองสุมเวลาไฟไหม้ค่ะไฟจะไม่ลุกลามค่ะข้อ2งดเว้นการเผาขยะหรือเผาวัชพืชใกล้แนวชายป่าหรือภายในป่าให้กำจัดโดยการฝังกลบแทนเผาเพื่อลดการเสี่ยงไฟไหม้ป่าค่ะข้อ3เก็บไม่เก็บของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือลมควันเช่นหาเห็ดใบตองตึงใบไม้ไผ่น้ำผึ้งเพราะเสี่ยงไฟไหม้ป่าค่ะข้อ4หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟป่าเช่นทิ้งบุหรี่ก่อกองไฟรมควันเสี่ยงไฟไหม้ป่าค่ะ
0: กลุ่มที่5เรียบร้อยไปแล้วนะคะนำเสนอเรียบร้อยไปแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นลองดูสิคะเมื่อสักครู่ลองประเมินดูสิว่ากลุ่ม5เขามีแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมคะสอดคล้องไหมคะปัญหาของเขาคืออะไรไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะไฟไหม้ป่าตรงนี้เขาสอดคล้องกับสาเหตุปัญหาไหมนะคะเขามีแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะฟังเขาแล้วได้ฟังเขาหรือเปล่าลูก
2: ฟ
0: ังแล้วมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนไหมคะมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงไหมเมื่อสักครู่มีหรือไม่มีใช่มีแต่ของน้องเรียนต้องคิดคำว่าใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมสรุปว่าของเพื่อนกลุ่ม5ใช่ทั้งหมด

0: คะทั้งหมดไหมคะทั้งหมดอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะอ่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2พร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมนะคะแหล่งที่อยู่ของหนูคือที่ไหนคะแหล่งที่อยู่ก็คืออะไรคะ
1: แหล่งน้ำค่ะ
0: แหล่งน้ำนะคะมีปัญหาอะไรคะแหล่งน้ำ
1: มีขยะในแหล่งน้ำค่ะ
0: มีขยะในแหล่งน้ำพอจะทราบสาเหตุไหมว่าทำไมมีขยะในแหล่งน้ำ
1: เพราะว่ามีผู้คนที่เอาขยะมาทิ้งในแหล่งน้ำค่ะ
0: อ๋อทราบสาเหตุนะคะแล้วหนูมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ
1: 1. ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในการเห็นคุณค่าอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะ 2. รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆมีการบำบัดสารพิษก่อนจะปล่อยสู่แหล่งน้ำค่ะ 3. ลดการใช้น้ำและลดปริมาณขยะในครัวเรือนค่ะ 4. ช่วยกันป้องกันแหล่งน้ำให้น้ำไม่เสียไม่ทิ้งขยะหรือว่าสารพิษลงในแหล่งน้ำค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะของกลุ่มที่2อ่ะนักเรียนลองดูรายการประเมินนักเรียนได้ประเมินเพื่อนไหมประเมินทันไหมคะประเมินเพื่อนสรุปว่าของเพื่อนเป็นไงคะครบไหมทั้ง3ข้อครบไหมลองมาดูซินะคะแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่2สอดคล้องกับสาเหตุไหมคะสาเหตุของเขาก็คือทำไมนะคะคนทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ำใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่คะ
2: ใช
0: ่ใช่ไหมคะแล้วแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมมีแนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุไหมคะสอดคล้องแล้วก็เป็นลำดับขั้นตอนไหมขั้นตอนนะคะมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนไหมคะมีไหมคะมีแหล่งที่มาไหมของเพื่อนมีแหล่งที่มาไหมคะเมื่อสักครู่มีหรือไม่มีมีก็คือข้างล่างมีแหล่งที่มานะคะของเพื่อนนะเอาล่ะนะคะเอาปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเยี่ยมเอาล่ะนั่นคือปลายแนวทางนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะนำเสนอตรงส่วนนี้และเพื่อนๆนั้นประเมินกันนะคะในห้องเรียนนะคะถ้าตรงส่วนที่ชั่วโมงว่างนะคะของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวถ้าชั่วโมงนะคะหลังจากนี้นะคะชั่วโมงว่างเดี๋ยวเรียนนั้นต้องร่วมมาทำไมคะประเมินเพื่อนนะคะมีการนำเสนอแล้วก็ประเมินเพื่อนตามเกณฑ์นี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อเนาะนะคะนักเรียนคะถ้าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะส่งผลหรือไม่ส่งผลที่นักเรียนทำนักเรียนสืบค้นข้อมูลมาอ่านแล้วเจอไหมส่งผลไหมส่งผลส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรคะส่วนใหญ่แล้วแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอะนะคะเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นได้แล้วก็ขาดแคลนอาหารถูกต้องไหมส่วนใหญ่ที่เราค้นคว้าเจอกันนะคะคุณเห็นนักเรียนเขียนลงไปนะคะเอาละค่ะแล้วการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะมีหรือไม่มีมีอย่างไรคะทำไมต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะทำไมเราต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคะเพราะอะไรเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทำไมอ่ะ
2: มีชีวิต
0: แล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่หรือสภาพแวดล้อมนั้นๆได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้ค่ะตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวนักเรียนลองช่วยกันคิดหน่อยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่านักเรียนเคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือไม่อย่างไรเคยได้รับไหมเดี๋ยวลองคุยกันในกลุ่มอ่ะมียกตัวอย่างเช่นมีเด็กชาย A คนหนึ่งนะคะเด็กชาย A เขาบอกว่าเคยได้รับผลกระทบนะคะปัญหาของเขาก็คือปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนะคะใกล้บริเวณบ้านนะคะปัญหาน้ำท่วมขังถามว่าตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือไม่เด็กชาย A คนนี้เขาบอกว่าเขาเคยเป็นนะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่ทำให้น้ำท่วมขังเพราะว่าเขาทำไมคะเคยทิ้งขยะบริเวณท่อระบายน้ำนะคะเดินทานขนมไปส่วนเปลือกก็ทำไมคะทิ้งไปนะคะบริเวณใกล้ๆท่อระบายน้ำนะคะก็เลยส่งผลให้ทำไมคะส่งผลให้ ท่ออุดตันเวลาฝนตกนะคะก็ทำให้ทำไมคะก็ทำให้เกิดน้ำนั้นท่วมขังได้ง่ายต่อไปนักเรียนคิดว่าสามารถช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าสามารถช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือไม่นะคะเด็กชายเอคนนี้บอกว่าเคยคิดที่จะแก้ไขโดยจะไม่ทิ้งขยะและถ้าเห็นขยะก็จะเก็บขยะไปทิ้งลงถังไม่ว่าจะเป็นบริเวณใกล้ท่อระบายน้ำหรือบริเวณอื่นอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองคิดนะคะว่าเคยได้เป็นผู้รับผลกระทบบ้างไหมเคยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเปล่าแล้วเคยคิดที่จะช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างหรือไม่นะคะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะก็ต้องให้นักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันอภิปรายนะคะความเกี่ยวข้องกันกับตนเองของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแง่ของการเป็นผู้รับผลกระทบหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุหรือสิ่งที่ต้องการช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางเปิดโอกาสนักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วลองคุยอภิปรายกับเพื่อนได้เลยค่ะ

0: อ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเคยรับผลกระทบบ้างไหมเคยเป็นส่วนหนึ่งบ้างไหมคะส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเดี๋ยวลองฟังตัวอย่างเพื่อนสักหนึ่งตัวอย่างนะคะของเพื่อนค่ะอ่ะเด็กชายกล้องว่ามาเลยนักเรียนเคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไหมครับ
1: เคยค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: เอาต้นไม้ไว้ที่กลางแจ้งครับแล้วฝนตกต้นไม้ตายหมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหต้นไม้ตายหมดเลยถามว่าแล้วเราเคยเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไหมคะ
1: ไม่เอาต้นไม้ไปในที่ต้องดูแลต้นไม้มากกว่านี
0: ้ต้องดูแลยังไงอะลูก
1: พอฝนตกก็เอาต้นไม้ไว้ในที่ร่มค
0: ่
1: ะ
0: ต้องดูแลใส่ใจมากกว่านี้ใช่ไหมและคิดว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือไม่คะ
1: มีค่ะ
0: มีอย่างไรเอ่ย
1: ครั้งหน้าจะถ้าเกิดฝนตกจะเอาต้นไม้ไว้ในที่ร่มไม่โดนฝน
0: นั่นก็คือสภาพแวดล้อมบริเวณต้นไม้ก็ทำไมคะก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะอ่ะปรบมือกับเพื่อนค่ะนั่นก็คือตัวอย่างนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเคยเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เป็นสาเหตุก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะคำถามหลังกิจกรรมค่ะตรงนี้ให้เรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะคะก็คือถ้าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรตอบได้ไหมคะอันนี้เราร่วมอภิปรายไปแล้วตอบได้แน่นอนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรคุ้นไหมเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะตอบได้ตอนนี้ไปทำในชั่วโมงว่างเพื่อได้ฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะแบบตนเองในหน้า17นะคะ17วันนี้นะคะก็คือข้อที่2ข้อ5แล้วก็ข้อที่6ค่ะเราได้มีการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสาเหตุไหมคะกิจกรรมวันนี้และทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอนไหมวันนี้ได้มีการใช้เทคโนโลยีไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่มีการประเมินและยอมรับคำอธิบายเหตุผลสอดคล้องกับข้อมูลไหมคะก็คือได้มีการประเมินกลุ่มเพื่อนไหมมีนะคะเอาละนั่นคือสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้สรุปบทเรียนแล้ววันนี้นะคะได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยได้รับความรู้อะไรบ้างอะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำไมคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงส่งผลกระทบกับใครสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นและถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเราจะทำยังไงได้บ้างหาแนวทางในการทำไมนะครับแก้ไขนะคะอ่ะตรงส่วนนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นคือกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะนั้นตรงไหนที่นักเรียนนั้นยังสืบค้นคว้ายังไม่สมบูรณ์ก็กลับไปทำให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็มานำเสนอกับคุณครูและเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนะคะจะเรียนในเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบงานเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมที่ครูฝากไว้นะคะให้กลับไปจัดการข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่

0: เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุก

0: คนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ียนงวดถึงความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับระหว่างที่คุณครูวิรอนักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวครูวิมาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมได้และข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับจุดประสงค์มีทั้งหมดอยู่3ข้อเป็นข้อที่ง่ายมากและนักเรียนทั้งปลายทางต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาละครับยืดตัวให้ตรงนะครับสำหรับวันนี้ครูมีภาพปริศนาภาพปริศนาที่บนจอนี้จะเป็นภาพอะไรนักเรียนตื่นเต้นไหมครับ
2: ต
1: ื่
2: นเต
1: ้
2: น
1: ตื่นเต้นใช่ไหมครับดังนั้นปุ๊บเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดตัวเลขที่1ก่อนว่ามันจะเป็นภาพอะไรดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับภาพปริศนานี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรครับจริงหรือเปล่าครับอย่าพึ่งเชื่อนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับห้องน้ำใช่ไหมครับหรือนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางคนใดมีคำตอบนอกเหนือจากห้องน้ำไหมครับห้องส้วม
2: ห
1: ้องส้วมใช่ไหมครับห้องน้ำกับห้องส้วมแตกต่างกันไหมครับเดี๋ยววันนี้ครูวิจะมีคำตอบให้นะครับเรามาดูข้อที่3กันนะครับชัดเจนเลยนะครับสรุปแล้วสิ่งนี้คืออะไรครับ
2: ห
1: ้องส้วมใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วมีคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนมีวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมีวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วสิ่งสำคัญกฎกติกานะครับเราจะต้องยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมที่จะตอบแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับเดี๋ยวเรามาซุ่มถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับใครสามารถตอบได้บ้างครับนักเรียนต้นทางขอตัวแทนกลุ่มที่3เลยครับ
3: ค่ะส้วมครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นอีกบ้างครับมีวิธีการอย่างไรกลุ่มที่2ครับ
4: ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำขัดพื้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนครับแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่1อีก1คนนะครับทำอย่างไรดีครับ
5: ล้างหน้าครับ
1: ล้างอ่างล้างหน้าใช่ไหมครับหรืออ่างล้างมือตรงนี้ให้สะอาดเก่งมากครับปรบมือครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับเรามารู้ความหมายของห้องน้ำและก็ห้องส้วมก่อนนะครับสำหรับความหมายของห้องน้ำนั้นนะครับหมายถึงห้องที่ใช้สำหรับในการชำระสิ่งสกปรกบนผิวร่างกายของเรานะครับเช่นการอาบน้ำ การแปรงฟันการล้างมือนะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราจะทำในห้องน้ำเท่านั้นนะครับสำหรับความหมายของห้องส้วมนั้นนะครับหมายถึงห้องสำหรับถ่ายอุจจาระและขับถ่ายปัสสาวะแตกต่างกันไหมครับสรุปแล้วห้องน้ำกับห้องส้วมแตกต่างกันนะครับแต่ปัจจุบันนะครับด้วยพื้นที่ด้วยบ้านของเราอาจจะมีพื้นที่จำกัดเราอาจจะนำห้องน้ำและก็ห้องส้วมไปไว้ในห้องเดียวกันก็ได้ครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะของห้องน้ำและห้องส้วมที่ดีจะมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งเลยครับห้องน้ำและห้องส้วมนั้นจะต้องมีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีคราบสกปรกแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นนักเรียนกล้าเข้าไหมครับไม่กล้าเข้านะครับบ่งบอกถึงว่าห้องน้ำและห้องส้วมนั้นไม่สะอาดครับสำหรับข้อที่2เลยนะครับจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

0: ช่นอาจจะต้องมีก๊อกใช่ไหมครับก๊อกรั่วได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เลยถ้าพบว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆที่อยู่ในห้องน้ำและห้องส้วมน้ำชำรุดเราควรที่จะส่งซ่อมแซมทันทีไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานจนไม่สามารถ

0: เวลาที่เราจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราจะต้องสังเกตความปลอดภัยด้วยนะครับข้อที่4นะครับจะต้องมีแหล่งจ่ายน้ำอย่างเพียงพอนะครับและข้อที่5นะครับจะต้องมีระบบระบายน้ำเสียด้วยนะครับไม่ใช่นั้นห้องน้ำและห้องส้วมของเรานั้นก็จะมีน้ำขังมีกลิ่นเหม็นเน่านั่นเองครับนี่ก็คือลักษณะของห้องน้ำและห้องส้วมที่ดีนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางอาจจะระดมความคิดกันเมื่อได้ความคิดที่ดีแล้วหรือได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบกับคุณครูได้เลยนะครับตอนนี้ห้องที่อยู่ต้นทางใครอยากตอบบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับเก่งมากนะครับน้ำยาขัดห้องน้ำปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
1: ที่ขัดส้วมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับถูกต้องครับปรบมือครับแล้วก็ขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
2: ไม้ถูพื้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย1เลยก็คือน้ำยาทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดผนังพื้นหรืออ่างล้างมือต่างๆนะครับ2แปรงนะครับลักษณะจะเป็นแปรงด้ามจับนะครับใช้ในการขัดนะครับ3ผ้าขนหนูนะครับหรืออาจจะเป็นผ้าเช็ดผ้าขี้ริ้วที่เราไม่ใช้งานก็สามารถนำมาทำความสะอาดได้นะครับ4นะครับถุงมือยางนะครับเราจะต้องสวมใส่ทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีนะครับเข้าสู่ร่างกายของเรา5นะครับก็คือถังน้ำนะครับใช้ในการรองน้ำเพื่อในการล้างห้องน้ำนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่6ก็คืออุปกรณ์อื่นๆนะครับอันประกอบไปด้วยเช่นขันน้ำฟองน้ำหน้ากากอนามัยนะครับรองเท้ายางไม้ถูพื้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้ากากอนามัยถ้านักเรียนไม่สวมได้ไหมครับเวลาทำความสะอาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสารเคมีอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายหรือรองเท้าบูทถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ได้เลยนะครับน้ำยานั้นอาจจะกัดเท้าเราได้ครับดังนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์นี้ช่วยด้วยนะครับสำหรับวิธีการนะครับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในห้องน้ำห้องส้วมนั้นนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างการทำความสะอาดผนังห้องน้ำนะครับผนังก็จะเป็นลักษณะดังรูปภาพเลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะต้องใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาเช็ดผนังห้องให้สะอาดส่วนใหญ่ที่ติดผนังนั้นก็จะเป็นคราบของสบู่ต่างๆนะครับหรือคราบสกปรกจากน้ำต่างๆก็จะไปเกาะผนังครับดังนั้นเราจึงจะต้องใช้ฟองน้ำผสมกับน้ำยาเช็ดให้สะอาดนะครับกรณีถ้าเป็นร่องยาแนวแบบนั้นนะครับเราอาจจะใช้แปรงสีฟันนะครับที่เก่าแล้วหรือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับไปขัดให้สะอาดได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้น้ำนะครับที่สะอาดล้างออกให้สะอาดนะครับสุดท้ายนะครับเราจะต้องใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งทันทีอย่าปล่อยไว้นานโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นคราบได้นะครับต่อมานะครับโถสุขภัณฑ์นะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับเริ่มจากเทน้ำยานะครับทำความสะอาดลงในโถนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา5หรือ10นาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อน้ำยาเกิดการกัดสิ่งสกปรกบนโถแล้วเราก็จะใช้แปรงด้ามยาวครับขัดด้านใน

0: ูนะครับให้ทั่วบริเวณเลยนะครับหรือจนกว่าคราบสกปรกนั้นหมดไปนะครับแล้วเราก็จะมาขัดภายนอกนะครับโดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาขัดให้ทั่วโถเลยนะครับสุดท้ายเราก็จะใช้น้ำล้างให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งนะครับสิ่งสำคัญอาจจะต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นคราบนะครับชนิดต่อไปก็คืออ่างอาบน้ำและฝักบัวนะครับมีการทำความสะอาดดังนี้เลยนะครับใช้ผ้านะครับสะอาดชุบน้ำยานะครับหลังจากนั้นนะครับเช็ดรอบอ่างอาบน้ำหรือฝักบัวให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีด้วยเพื่อที่จะให้น้ำยานั้นนะครับไปทำความสะอาดอ่างแล้วก็ฝักบัวนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะล้างน้ำสะอาดนะครับให้สะอาดแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับถ้าเป็นฝักบัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสนิมนะครับถ้าเป็นอ่างก็จะทำให้ไม่เกิดคราบนะครับเป็นด่างเป็นดวงต่างๆครับต่อมาการเช็ดกระจกครับนักเรียนว่าจะมีวิธีการอย่างไรครับเช็ดได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: ใช้น้ำยาเช็ดกระจก
0: เก่งมากครับแล้วต้องมีผ้าด้วยใช่ไหมครับในการเช็ดสำหรับการเช็ดกระจกนั้นนะครับส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นผ้าหรืออาจจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราไม่ใช้งานแล้วนะครับมาเช็ดนะครับร่วมกับน้ำยาเช็ดกระจกนะครับโดยเริ่มจากใช้กระบอกฉีดน้ำยานะครับฉีดลงไปบนกระจกที่เราต้องการจะเช็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับขัดให้ทั่วบริเวณบานกระจกเลยนะครับจะต้องขัดจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าที่สะอาดนะครับให้แห้งเลยนะครับไม่ปล่อยให้มีคราบหรือว่าน้ำยาหลงเหลืออยู่นะครับต่อไปอ่างล้างมือนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดอ่างล้างมือนั้นนะครับใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำยาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขัดให้ทั่วนะครับทั้งด้านในและก็ด้านนอกอ่างล้างมือหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับสำหรับนะครับวิธีการทำความสะอาดพื้นห้องน้ำที่ทำจากกระเบื้องนะครับเริ่มจากเราอาจจะต้องเก็บกวาดนะครับโดยใช้ไม้กวาดอ่อนนะครับหรือไม้กวาดดอกหญ้านะครับกวาดฝุ่นออกก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เทน้ำยาหรือผงขัดลงบนพื้นที่เปียกนี้นะครับดังภาพเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดให้สะอาดนะครับไม่ว่าจะแปรงด้ามยาวหรือด้ามจับด้ามสั้นก็ได้นะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วปล่อยให้แห้งครับกรณีถ้าเราต้องการใช้งานเร่งด่วนเราอาจจะมีไม้ถูไปถูให้แห้งก็ได้นะครับกรณีถ้าเป็นร่องยาแนวตรงนั้นนะครับเราก็ต้องใช้แปรงสีฟันนะครับในการขัดคราบสกปรกต่างๆให้สะอาดครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้ดูวิธีการใช่ไหมครับทำความสะอาดไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูนะครับการจัดวางของใช้ในห้องน้ำและห้องส้วมกันบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการจัดวางของใช้ในห้องน้ำและห้องส้วมนั้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องจัดวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราหยิบใช้งานหรือค้นหาก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเช่นผ้าขนหนูน้ำยาสระผมยาสีฟันเป็นต้นนะครับ2นะครับควรล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งนะครับยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันฟองน้ำขัดตัวนะครับหรือฟองขัดตัวแบบนี้นะครับเราก็จะต้องล้างให้สะอาดล้างฟองออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะครับรวมไปถึงผ้าขนหนูด้วยนะครับใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องนำไปผึ่งให้แห้งก่อนใช่ไหมครับเราไปโยนใส่ในตะกร้าเลยได้ไหมครับไม่ได้เพราะอาจจะมีกลิ่นอับชื้นและทำให้คราบสกปรกหรือกลิ่นต่างๆนั้นไปติดอยู่ผ้าขนหนูได้นะครับ3นะครับเก็บของในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่อับชื้นต่อไปนะครับเรามาดูการใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีโดยปกตินักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางมีวิธีการใช้ห้องน้ำอย่างไรบ้างครับนักเรียนที่

0: ปลายทางตอบได้ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับมีวิธีการใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างไรครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบหน่อยได้ไหมครับทำอย่างไรดีครับกลุ่มที่3ขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
1: ใช้และทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างให้สะอาดใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างของคุณครูบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับราดน้ำโถส้วมหลังจากใช้แล้วทุกครั้งนะครับหรือบางคนอาจจะมีปุ่มนะครับสำหรับกดใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะกดปุ่มนั้นนะครับเพื่อที่จะชำระสิ่งสกปรกในโถนะครับ2นะครับกรณีผู้หญิงนะครับที่มีประจำเดือนแล้วได้ใช้ผ้าอนามัยนะครับเราก็จะนำผ้าอนามัยนั้นนะครับไปห่อทิ้งขยะนะครับเราไม่ควรที่จะทิ้งลงในโถส้วมนะครับสำหรับข้อที่3นั้นนะครับก็คือเวลาที่เราเข้าห้องน้ำหรือทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็จะต้องสังเกตการแต่งกายของเราจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้งสังเกตซิปสังเกตเสื้อสังเกตกระโปรงของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับข้อที่4นะครับไม่ควรที่จะเขียนข้อความในห้องน้ำห้องส้วมนะครับเพราะถ้าเราไปเขียนข้อความใดๆไว้ในห้องน้ำห้องส้วมเป็นอย่างไรครับห้องน้ำของเรานั้นก็จะสกปรกใช่ไหมครับคนที่มาเข้าใช้ต่ออาจจะรู้สึกว่าไม่สะอาดนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับเมื่อเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วมเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อโรคติดอยู่กับมือหรือร่างกายของเรานะครับข้อที่6นะครับเราควรฝึกตนเองในการเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะครับให้เป็นเวลาจนเป็นกิจจนิสัยที่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราบังคับตัวเองได้เราก็ควรที่จะให้ตนเองนั้นเข้าตอนเช้าใช่ไหมครับหรืออาจจะตอนเย็นเข้าเป็นเวลานะครับนี่ก็คือการใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูวินะครับจะมาสาธิตการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมรับชมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูวิจะเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนรับชมเลยครับการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำก็คือการแต่งกายนะครับนักเรียนจะต้องแต่งกายให้รัดกุมและเหมาะสมนะครับมีองค์ประกอบดังนี้ครับ1ก็คือหน้ากากอนามัยครับ2ถุงมือยางนะครับ3ผ้ากันเปื้อนครับ4รองเท้าบูทครับหลังจากที่เราแต่งกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนของการเก็บนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องน้ำออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สกปรกนะครับเดี๋ยวครูวิทย์ก็จะเริ่มเก็บออกเลยนะครับมีทั้งกระดาษชำระแล้วก็น้ำยาล้างมือนะครับเอาออกไปไว้ด้านนอกก่อนนะครับหลังจากเรานะครับได้เก็บอุปกรณ์ออกไปแล้วนะครับเราก็จะเริ่มกวาดบนพื้นที่แห้งก่อนนะครับเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นละอองนั่นเองนะครับจะได้ไม่มีคราบสกปรกเยอะนะครับกวาดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ที่โกยขยะนะครับโกยไปให้เรียบร้อยนะครับ

วิธีการล้างผนังห้องน้ำนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับนักเรียนก็หยิบเอาน้ำยานะครับสำหรับที่จะล้างผนังนะครับเปิดฝานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ฉีดนะครับไปที่ผนังเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยานั้นกัดนะครับคราบสกปรกออกครับหลังจากผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับให้นักเรียนนะครับใช้แปรงนะครับที่มีลักษณะด้ามแบบนี้นะครับขัดลงไปเลยนะครับตรงนี้ต้องออกแรงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ผนังของเรานั้นสะอาดนะครับเมื่อสะอาดแล้วนะครับแต่ครูวิสังเกตได้ว่าคราบบริเวณที่เป็นร่องยาแนวตรงนี้ยังมีคราบสกปรกอยู่เลยนะครับเอ๊ะทำอย่างไรครับครูวิมีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือแปรงสีฟันนะครับที่เหลือใช้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาขัดได้ครับขณะที่ปฏิบัติงานนะครับเราจะต้องตั้งใจด้วยนะครับไม่เล่นกันนะครับเพราะเราทำกับสารเคมีอาจจะกระเด็นเข้าตาได้นะครับหรืออาจจะเข้าจมูกหรือเข้าปากของเราได้ครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผนังของครูวิสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็บิดให้หมาดนะครับเพื่อจะทำการเช็ดนะครับเช็ดไปเลยครับเช็ดให้ทั่วนะครับผนังเลยนะครับหลังจากเช็ดจนสะอาดแล้วนะครับเราก็จะมาเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับด้วยผ้าที่สะอาดนะครับและเป็นผ้าที่แห้งนะครับครูวิจะเช็ดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นคราบนะครับติดอยู่บนผนังของเรานะครับจะต้องเช็ดให้ผนังแห้งเลยนะครับ

ียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดผนังห้องน้ำครับวิธีการทำความสะอาดนะครับกระจกในห้องน้ำนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับให้นักเรียนนะครับนำน้ำยาเช็ดกระจกนั้นนะครับฉีดพ่นลงไปเลยนะครับนี่เวลานักเรียนฉีดพ่นนะครับให้ฉีดบริเวณที่อยู่ด้านบนนะครับหลักการของการทำความสะอาดงานบ้านจำไว้เสมอเลยนะครับเราจะทำความสะอาดด้านบนสู่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเช็ดนะครับด้านบนนะครับสู่ด้านล่างนะครับค่อยๆเช็ดไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้กระจกครูวิโอ้โหเงาสวยงามมากเลยนะครับสะอาดมากเลยครับเช็ดไปจนกว่าน้ำยาที่เราพ่นนั้นครับจะหมดไปนะครับแล้วก็เซ็ตซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับด้านข้างๆกรอบตรงนี้ก็สามารถที่จะเช็ดได้นะครับตอนนี้กระจกครูวิเงาและสวยงามแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการเช็ดทำความสะอาดกระจกครับวิธีการทำความสะอาดอ่างล้างมือนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับเราจะต้องเปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อให้น้ำขังนะครับประมาณเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากเกินหลังจากนั้นก็ปิดนะครับพร้อมกับหยิบน้ำยานะครับมาใส่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเอาฟองน้ำตรงนี้นะครับมานะครับแล้วก็ทำการขัดอ่างตรงนี้ให้สะอาดนะครับนี่นะครับขัดให้ทั่วเลยนะครับบริเวณด้านหน้าด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วสิ่งสำคัญอย่าลืมตัวก๊อกน้ำด้วยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปล่อยน้ำตรงนี้ไหลผ่านเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับมาชุบนะครับน้ำและบิดให้หมาดนะครับแล้วค่อยๆเช็ดออกนะครับอย่าลืมนะครับตัวก๊อกน้ำของเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดด้วยนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับถ้าฟองหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เด็กๆหยิบผ้าแห้งมานะครับแล้วก็เริ่มจากการเช็ดก๊อกก่อนนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพราะอาจจะเกิดคราบสกปรกได้นะครับแล้วก็เช็ดบริเวณรอบๆเลยครับให้แห้งเลยนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการล้างอ่างล้างมือนะครับวิธีการล้างโถสุขภัณฑ์นะครับเริ่มจาก1เลยนะครับนักเรียนเอาที่รองนั่งนะครับยกขึ้นมาพับเก็บไว้ด้านบนก่อนนะครับตามด้วยน้ำยานะครับให้นักเรียนใช้ที่พอดีอย่าใช้เยอะเกินนะครับฉีดไปเลยครับแล้วก็พักไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยานั้นไปกำจัดคราบสกปรกบนโถสุขภัณฑ์ก่อนนะครับผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้แปรงนะครับด้ามยาวนะครับขัดบริเวณโถเลยครับเราจะขัดด้านในก่อนนะครับจะขัดอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับนี่ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะมาขัดด้านนอกกันนะครับซึ่งด้านนอกนี้นะครับคุณครูจะใช้ฟองน้ำนะครับในประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขัดนะครับบริเวณโถตรงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับจะสกปรกมากเลยนะครับเด็กๆนี่จะต้องขัดให้สะอาดเลยนะครับใช้ฟองน้ำในการขัดนะครับ

เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับอาจจะใช้วิธีในการราดน้ำไปแบบนี้นะคะก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้วิธีการกดน้ำตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้2วิธีนะคะด้านนอกนะครับให้ราดเลยนะครับหรือล้างไปเลยนะครับแบบนี้นะครับทั้งด้านบนนะครับ

สังเกตได้ว่าตอนนี้สะอาดแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเช็ดตรงนี้แห้งนะครับโดยใช้ผ้าขนหนูในลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มจากเราจะต้องเช็ดนะครับฝาปิดก่อนนะครับตามมาด้วยที่รองนั่งนะครับทั้งที่อยู่ด้านบนแล้วก็อยู่ด้านล่างในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้านักเรียนปล่อยทิ้งไว้นะครับก็จะเป็นคราบน้ำนะครับหรือคราบน้ำยาติดอยู่จะทำให้สกปรกนะครับดังนั้นจะต้องเช็ดให้แห้งนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการล้างโถสุขภัณฑ์นะครับสำหรับวิธีการล้างพื้นห้องน้ำนะครับเริ่มจากให้นักเรียนนะครับนำนะครับน้ำลาดไปเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เทน้ำยาลงพื้นเลยนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยานั้นกำจัดคราบสกปรกบนพื้นก่อนนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับคราบสกปรกที่ร่องได้นะครับนี่ค่อยๆขัดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับขัดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับด้วยแปรงด้ามยาวนะครับหรืออาจจะเป็นแปรงด้ามจับก็ได้นะครับขัดจนทั่วบริเวณพื้นห้องน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนนะครับใช้น้ำฉีดหรืออาจจะน้ำราดแบบนี้นะครับให้สะอาดเลยครับพื้นห้องน้ำของครูวิสะอาดมากเลยนะครับตอนนี้นะครับมีอีกวิธีกรณีถ้ามีไม้ถูอาจจะนำไม้ถูมาถูก็ได้นะครับหรืออาจจะปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก็ได้ครับนี่ก็คือวิธีการล้างพื้นห้องน้ำนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางเห็นแล้วง่ายไหมครับง่ายใช่ไหมครับแล้วต้นทางล่ะครับง่ายหรือยากครับง่ายมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเราทำได้นะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันบ้างนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่4เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่4นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยควบคุมดูแลนักเรียนและก็ให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะครับลักษณะของใบงานนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานแล้วนะครับสิ่งสำคัญจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเขียนวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมพร้อมกับบอกประโยชน์มาให้ถูกต้องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอย่าลืมเขียนประโยชน์มาด้วยนะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำใบงานแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำเสร็จไหมครับเสร็จใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำเสร็จเกือบทุกคนไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้นะครับครูวินะครับจะขอจิตอาสานะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางจำนวน1คนนะครับเดี๋ยวออกมานำเสนอผลงานนะครับขอตัวแทน1คนครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับได้เด็กหญิงปริยากรนะครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนกลุ่ม3ออกนำเสนอครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มภูมิพัฒน์เป็นตัวแทนจากกลุ่ม3วันนี้หนูจะมาบอกวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมพร้อมกับประโยควิธีทำความสะอาดห้องน้ำ 1. เก็บขยะภายในห้องน้ำออกให้หมด 2. ปัดกวาดหยากไยเพดานผนังให้สะอาด 3. เช็ดกระจกและชั้นวางของอ่างล้างมือ 4. ขัดอ่างอาบน้ำและบริเวณพื้นห้องน้ำ 5. ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งวิธีการทำความสะอาดห้องส้วม1. เก็บขยะภายในห้องส้วมออกให้หมด 2. ปัดกวาดหยากไยเพดานผนังให้สะอาด 3. ขัดโถส้วมและอ่างล้างมือด้วยน้ำยาล้างส้วม 4. ล้างให้สะอาดและใช้น้ำยาขัดพื้นห้องส้วม 5. ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม1. ขจัดคราบสกปรกในห้องน้ำและห้องส้วม 2. ยืดอายุการใช้งานของห้องน้ำและห้องส้วม 3. ฝึกนิสัยเป็นคนรักความสะอาด 4. ป้องกันอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำและห้องส้วม 5. ห้องน้ำและห้องส้วมไม่มีกลิ่น

0: และเป็นแหล่งสะเชื้อโรค 6. ทุกคนในครอบครัวใช้ห้องน้ำและห้องส้วมอย่างมีความสุขขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มากเลยนะครับเมื่อสักครู่นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับได้นำเสนอผลงานไปนะครับสุดยอดมากเลยนะครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมตามวิธีการที่ถูกต้องจะช่วยให้ห้องน้ำห้องส้วมของเรานั้นสะอาดได้ง่ายประหยัดเวลาแรงงานทำให้ห้องน้ำและห้องส้วมนั้นไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับซึ่งจะทำให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่5เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับสำหรับเวลาของเรานะครับวันนี้หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็ก

0: และเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้นพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเรา

ควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น

0: ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้า

0: ประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมา

0: จากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ตินในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของพุทธจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทพึ่งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทพึ่งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทพึ่งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวมุนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติด

0: ปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLT และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต

0: และการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยทันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารักติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนางยุพาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณอุปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรจนพงษ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดศาลาสหทัยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่มาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
3: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากอะค่ะโอ้โหมันใจหายอะมันมีความรู้สึกว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆ

0: ฉพาะวันนี้ป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอ่ะเหงา
1: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาดและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและปรับมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้คือมาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านมีความตั้งใจจริง
2: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสงค์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของพระองค์นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีทองหลวงนะคะ
4: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
3: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาส

0: าสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
1: ผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์พัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสียนะครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นที่อันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้พยายามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
3: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของ

0: ผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
1: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
2: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อยามญาติสภากาชาดไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
3: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
2: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่ง ่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปู่ผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปู่ป่าจะปู่ป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่

0: ผีแล้วพวกเราจะอะไรเกียร
1: ์คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถทำได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆ

0: ายในห้องเรียนเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน 1. อธิบายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. นำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะและ 3. ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและการเดินทางสายกลางนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรหรือสามารถประยุกต์ใช้ภายในครอบครัวของเราได้อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนักเรียนมาดูภาพกันก่อนคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูนะคะภาพนะคะบนจอด้านหน้าเลยนะคะจะมีการแบ่งพื้นที่ถ้านักเรียนสังเกตจากวงกลมมีการแบ่งพื้นที่เป็นอย่างไรคะเป็นยังไงเอ่ยมีกี่ส่วนมีกี่ส่วนมีกี่ส่วนคุณครูถามว่ามีกี่ส่วนใช่ไหมคะนักเรียนเห็นว่าวงกลม1วงมีการแบ่งพื้นที่เป็นทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะแต่ละส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยนะคะในส่วนที่ไม่เท่ากันก็มีนั่นเองนะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนถูกไหมคะส่วนที่1ส่วนที่1นักเรียนดูจากสีเขียวลูกส่วนที่1เห็นไหมคะสีเขียวเห็นไหมเอ่ยสีเขียวแบ่งพื้นที่เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 30ใช่ไหมคะพื้นที่30เขาเอาไว้ทำอะไรในการแบ่งมีการปลูกผักสวนครัวต่างๆใช่ไหมคะ30ต่อมาล่ะสีเหลืองคืออะไรคะ
1: นาข
0: ้าว30ที่เป็นสีฟ้าล่ะคะ
1: แหล
0: ่งน้ำแล้วสีชมพู
1: ที
0: ่อยู่อาศัยแสดงว่าในวงกลมนี้ถ้ารวมกันแล้วนะคะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด4ส่วนก็คือ30 30 30และ10นั่นเองนะคะในการแบ่งพื้นที่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการแบ่งแบบเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้หลักการพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตจริงในวันนี้นะคะเพื่อนักเรียนจะได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูน้ำมีวิดีทัศน์นะคะมาให้นักเรียนดูว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะแต่ก่อนที่จะดูวิดีโอคุณน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนหรือครอบครัวสามารถปฏิบัติตามภาพได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าบ้านของเราเนี่ยทำได้ไหมอย่างเช่นปลูกผักสวนครัวบ้านของเราทำได้ไหมได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนนะคะอาจจะมีบางพื้นที่ทำได้และอาจจะมีบางพื้นที่ที่ทำไม่ได้ที่ไม่สามารถขุดดินมาปลูกพืชผักสวนครัวได้แต่พืชผักสวนครัวสามารถปลูกในกระถางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อย่างเช่นพริกอะไรอีกที่ปลูกในกระถางได้บ้างอะไรที่ปลูกในกระถางได้บ้างผักบุ้งปลูกได้ไหมได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะบางพื้นที่เนี่ยหรือบางบ้านไม่มีพื้นที่นะคะอาจจะมีการประยุกต์ปลูกในกระถางนะคะปลูกกะเพราแบบนี้รู้จักกะเพราไหมคะสามารถปลูกได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะปลูกได้สำหรับคนมีพื้นที่และไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในกระถางก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดิทัศน์กันนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับ

0: ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
1: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
1: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
2: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
0: งั้นปู่ซักเอง
2: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหมไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
3: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
4: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
5: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
4: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
5: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
4: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงล่ะ
5: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
4: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
5: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
4: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
5: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
4: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
5: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ค่ะขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์และเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่51เกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ดูไปแล้วเอ๊ะเขามีการผสมผสานกันไหมคะ
1: ม
0: ีนั่นเองนะคะมีการแบ่งพื้นที่การตอนแรกก่อนที่จะมีการแบ่งพื้นที่นะคะคุณลุงเมื่อสักครู่นี้ปลูกอะไรคะปลูกสับปะรดถูกไหมคะเมื่อปลูกสับปะรดเยอะใช่ไหมคะเอ๊ะมันล้นตลาดเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะไรนะคะขาดรายได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วคุณลุงชื่ออะไรจำได้ไหมคะลุงนนท์ถูกไหมคะลุงนนท์ก็ได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะเข้ามาใช้ในชีวิตนั่นเองก็มีการแบ่งพื้นที่ลุงนนท์มีการเลี้ยงไก่ใช่ไหมเลี้ยงปลามีการปลูกนะคะพืชผักสวนครัวปลูกพืชการเกษตรต่างๆนั่นเองนะคะที่เด็กๆได้ดูไปนั่นเองเด็กๆก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียน

0: นนะคะกลับไปบอกครอบครัวของเรานะคะในการแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำถามชวนคิด1คำถามถ้านักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในความพอเพียงได้อย่างไรนักเรียนสามารถมีความพอเพียงอย่างไรบ้างในแบบฉบับของนักเรียนทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างเอ่ยอะไรนะคะ
1: ใช้เงินอย่าง
0: ประหยัดใช้เงินอย่างประหยัดเป็นความพอเพียงไหมคะพอเพียงประหยัดนะคะคือการใช้เงินอย่างประหยัดนั่นเองนะคะในแนวคำตอบของเด็กๆนะคะนอกจากการใช้เงินอย่างประหยัดแล้วเมื่อสักครู่นี้เราดูวีดิทัศน์ไปมีการแบ่งพื้นที่นี่แหละเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นักเรียนเริ่มต้นสามารถทำได้นะคะหนึ่งเลยก็คือพอเพียงสำหรับทุกคนทุกครอบครัว 2. มีจิตใจพอเพียงนะคะ 3. เกื้อหนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความพอเพียง 4.ชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะทั้งหมด4หัวข้อในวันนี้กันนะคะเรามาดูในหัวข้อขอโทษค่ะหัวข้อที่5หัวข้อที่5คือเรียนรู้กันในการปฏิบัติและปรับตัวค่ะหัวข้อที่6อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจค่ะหัวข้อที่7พอเพียงอย่างมั่นคงไม่ใช่ชั่วคราวนะคะเราจะเรียนรู้ทั้งหมด7หัวข้อในวันนี้นะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันในหัวข้อแรกเลยนะคะคือพอเพียงสำหรับทุกคนทุกครอบครัวก็คือเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อรักษาสมดุลแห่งความพอเพียงแสดงว่าในครอบครัวของเราใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักพอเพียงในสิ่งที่เราควรจะทำได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนเป็นเด็กนะคะนักเรียนก็มีความพอเพียงได้ในฉบับของเรานั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2มีจิตใจพอเพียงก็คือมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรประนีประนอมและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะดังนั้นแล้วเราอยู่ด้วยกันนะคะเราควรมีจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะต่อมาข้อที่3เกื้อหนุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความพอเพียงคือรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและรอบคอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดและเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นในชุมชนของเรามีทรัพยากรอะไรที่สามารถใช้ได้เราควรใช้กันนะคะแต่การใช้ต้องดูด้วยว่าถ้าเราใช้แล้วมันหมดเร็วในวันข้างหน้าเราจะมีทรัพยากรนั้นๆใช้ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะบางครั้งเราอาจจะต้องทดแทนในสิ่งนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีชุมชนที่เข้มแข็งอย่างพอเพียงด้วยนะคะก็คือการร่วมมือผนึกกำลังกันนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากฐานรากนะคะมั่นคงและเข้มแข็งด้วยดังนั้นแล้วในชุมชนของเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีการประชุมกันนะคะต้องรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยนะคะและในชุมชนเนี่ยต้องเกิดความพอเพียงซึ่งกันและกันด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่5เรียนรู้กันในการปฏิบัติและการปรับตัวนะคะก็คือรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอย่างสอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนนั่นเองอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ยมีการทอผ้านะคะทอผ้าโดยใช้กำลังแรงคนนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเครื่องทอผ้านั่นเองนะคะมอเตอร์ในการใช้ทอผ้านั่นเองนะคะแต่ก็ยังเป็นการสอดคล้องและก็เป็นการปรับตัวอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากการเรียนรู้ข้อที่5แล้วนะคะข้อที่6อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายดำรงชีวิตอย่างพอเพียงขอโทษค่ะดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกินตามฐานะนั่นเองนะคะเรามีอย่างไรนะคะเราก็ไม่ควรไปใช้จ่ายตามคนอื่นนะคะอย่างเช่นเราอยากได้กระเป๋าเหมือนเพื่อนที่มีราคาแพงนะคะแต่เราไม่มีเงินซื้ออย่างนี้นะคะเราไปขอพ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนได้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราควรอยู่นะคะตามสิ่งที่เรามีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือพอเพียงอย่างมั่นคงไม่ชั่วคราวนะคะการพอเพียงอย่างมั่นคงไม่ชั่วคราวก็คือการใช้ชีวิตพอเพียงอย่างสม่ำเสมอโดยมีคุณธรรมกำกับการดำเนินชีวิตนะคะเราคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วความว่าพอเพียงนะคะเราไม่ใช่ทำวันนี้และพรุ่งนี้หยุดทำอย่างเช่นวันนี้เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเก็บออมเงินพรุ่งนี้เราไม่ทำแล้วแสดงว่าเราทำสม่ำเสมอไหมคะไม่สม่ำเสมอเลยใช่ไหมคะหรือเราทำ2วันรู้จักพอเพียง2วันหลังจากนั้นอาทิตย์สัปดาห์ต่อไปเราไม่ทำแล้วอันนี้คือไม่ใช่ความพอเพียงนะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะทั้งหมด7หัวข้อนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูคำถามกันบ้างนะคะถ้าการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสายกลางมีอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคาบที่แล้วเราเรียนไปแล้วพื้นฐานสายกลางจำได้ไหมเอ่ยจำได้คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเราเรียนกี่ห่วง
1: สามห
0: ่
1: วง
0: สามห่วงอะไรอีกสองเงื่อนไขใช่ไหมคะสามห่วงสองเงื่อนนี่แหละคือการเดินทางสายกลางที่นักเรียนสามารถปรับใช้ได้นั่นเองนะคะคืออะไรห่วงแรกคืออะไรคะ
1: พอประมาณ
0: ห่วงแรกคือพอประมาณห่วงที่สองคือ
1: มีเหตุผล
0: ห่วงที่สามล่ะ
1: ม
0: ีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะทั้งสามห่วงนี้นะคะขาดห่วงใดห่วงหนึ่งไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วทั้งสามห่วงนี้นะคะจะต้องเกี่ยวเนื่องกันตลอดเลยนะคะการพอประมาณนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีที่จะรับวันข้างหน้าหรือไม่นั่นเองอย่างเช่นวันนี้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเลยในวันข้างหน้านักเรียนอาจจะสอบไม่ผ่านหรือได้คะแนนน้อยนั่นเองนะคะนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าเราพอเพียงหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขความรู้ก็คือความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังนั่นเองตอนนี้ก็นักเรียนก็มีความรู้นะคะส่วนเงื่อนไขคุณธรรมก็การซื่อสัตย์สุจริตแบ่งปันนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนักเรียนรู้หรือไม่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีกี่โครงการนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะได้ทรงคิดค้นนะคะโครงการพระราชดำริต่างๆเลยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันในวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะมีทั้งหมด 4,877 โครงการนั่นเองและยังมีการสืบสานรักษาต่อยอดที่พระองค์ท่านนะคะได้ทำไว้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างในวันนี้คุณครูน้ำมีตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนสามารถศึกษา บนจอได้หรือศึกษาในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ได้นะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถศึกษานะคะที่จอได้เลยนะคะหรือคุณครูอาจจะมีการแจกใบกิจกรรมเพื่อให้ศึกษาภายในกลุ่มอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีตัวอย่างอะไรนะคะตัวอย่างที่ครูน้ำนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาก็คือโครงการพระราชดำริแกล้งดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรทำไมพระองค์ท่านทรงทำสิ่งนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆมีใบกิจกรรมทุกคนหรือยังเอ่ยอ่ะเด็กๆ ดูนะคะเด็กๆอาจจะศึกษาเป็นคู่ก็ได้ที่คุณครูแจกไปเด็กๆเห็นไหมคะในกลุ่มของเราเห็นไหมเอ่ยเป็นใบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะใบนี้เด็กเรียนจับเป็นคู่ได้นะคะในการศึกษาถ้านักเรียนจับคู่ของตัวเองได้แล้วนักเรียนก็ลงมือได้เลยนี่ไงครบคู่เลยดูว่ามีโครงการนี้นะคะทำอะไรนะคะ

0: หลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาแล้วนะคะเราศึกษาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยโครงการอะไรคะโครงการแกล้งดินนะคะโครงการแกล้งดินทำไมพระองค์ท่านนะคะจึงจัดทำขึ้นมาซึ่งมีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะอะไรคะแก้ปัญหาอะไรเอ่ยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็อะไรอีก
1: ด
0: ิน
1: โกรธ
0: นั่นเองนะคะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้อะไรคะ
1: ใช้น
0: ้
1: ำ
0: แล้วอย่างไรอีกใครอาสาตอบคุณครูได้บ้างวันนี้คุณครูมีเหรียญรางวัลมาให้นะคะวันนี้ครูมีเหรียญรางวัลมีไหมเอ่ยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเหรียญรางวัลประจำกลุ่มให้วันนี้นะคะเป็นการสะสมคะแนนเรื่อยๆนะเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะกลุ่มอื่นก็สามารถมาตอบได้นะคะถือมาได้ค่ะเดี๋ยวดูซิว่าตัวแทนกลุ่มที่2นะคะแล้วเป็นอย่างไร
2: โครงการแกล้งดินเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเป็นกรดค่ะโดยจะมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดค่ะจนทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วค่อยระบายน้ำออกมาและปรับสภาพฟื้นฟูด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินมีสภาพดีพอได้ที่จะใช้ในการเพาะปลูกค่ะ
0: พระองค์ท่านนะคะได้เห็นว่าดินนะคะในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาดินเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็ดินเป็นกรดนะคะพระองค์ท่านเนี่ยก็มีการคิดค้นนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนนั่นเองนะคะได้มีพื้นที่ณที่นั้นในการทำการเกษตรนั่นเองนะคะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเอาเหรียญรางวัลไปด้วยนะคะเหรียญรางวัลเพื่อสะสมคะแนนค่ะกลุ่มอื่นๆมีไหมเอ่ยขอบคุณค่ะกลุ่มอื่นๆมีไหมคะในการแสดงความคิดเห็นในวันนี้มีไหมเอ่ยกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ทุกคนหรือทุกกลุ่มนะคะได้อ่านแล้วนะคะได้สรุปข้อความแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบางคนจำได้ไม่ได้ถือใบกระดาษออกมาก็ไม่เป็นไรบางคนถือมาก็ได้ค่ะ
2: โครงการแกล้งดินเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดโดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได
0: ้ถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือโครงการพระราชดำรินะคะที่พระองค์ท่านนะคะได้คิดค้นนะคะเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่2และ3ด้วยค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่2กลุ่มที่3รอรับเปลี่ยนรางวัลด้วยนะคะเพื่อสะสมคะแนนในครั้งต่อไปนะคะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆก็ได้ศึกษาแล้วนอกจากโครงการแก้มดินนะคะก็อาจจะมีโครงการแก้มลิงมีโครงการอะไรอีกนักเรียนลองศึกษาดูสิมีโครงการอะไรอีกอะไรอีกคะโครงการอะไรคะ
3: โครงการช่างหัวมันและฝนเทียมค
0: ่ะเพื่อนตอบ2หัวข้อเลยกลุ่มที่1จะได้2เหรียญในการเก็บคะแนนนั่นเองนะคะเพื่อนตอบอะไรเมื่อสักครู่นี้โครงการอะไรบ้างเอ่ยโครงการช่างหัวมันกับโครงการอะไรคะฝนหลวงนั่นเองนะคะมีอะไรอีกกลุ่มที่3ค่ะโครงการอะไรเอ่ย
2: กาแฟโครงการสวนพระสวนจิตรลดาโครงการฝนหลวงกันหังน้ำชัยพัฒนา
0: เพื่อนตอบกี่หัวข้อลูกกี่โครงการ
1: 4
0: 4โครงการกี่คะแนนดี4โครงการ
1: 4
0: ฮะเมื่อกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ตอบ2โครงการ2คะแนนใช่ไหมคะกลุ่มนี้ตอบ4โครงการนะคะเดี๋ยวครูนำมาเพิ่มอีก2เหรียญนะคะกลุ่มอื่นๆมีไหมเอ่ยมีไหมคะไม่เป็นไรกลุ่มอื่นๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกิจกรรมหนึ่งอย่างเลยคือเดี๋ยวเราจะมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อจำได้ไหมคะเราจะฝึกทำในทุกคาบเลยนั่นเองนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปฏิบัติจำได้ไหมคะหน้าตาเป็นอย่างไรคุณครูขอดูหน่อยได้ไหมคะค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยเด็กๆทำไปแล้ว1วันใช่ไหมคะวันนี้เรามาเจอกันใหม่วันที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมเด็กๆก็เขียนวันที่วันนี้นะคะคุณแม่ให้เงินเท่าไหร่หนูใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินให้ความรู้เช่นเดิมนะคะวันนี้วันที่27ลูกวันที่27นะคะคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่ใครให้เงินหนูมาตอนเช้าหนูทานอะไรไปแล้วคงเหลือเท่าไหร่ใครไม่แน่ใจถามได้นะคะเราจะเริ่มวันใหม่แล้วนะเราเริ่มวันใหม่นะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอยกตัวอย่างเพื่อน1คนนะคะจะมีเพื่อนที่อาสานะคะกลุ่มที่2ใช่มั้ยคะลูกกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะถือใบของนักเรียนมาด้วยได้เลยในวันนี้นะคะนักเรียนซื้ออะไรวันที่เท่าไหร่นะคะบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะ
1: วันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2567ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ให้เงิน60บาท
0: ค่ะ
1: ซื้อน้ำดื่มไป5บาทค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่คะ
1: เหลือ55บาทค่ะ
0: เหลือ55บาทค่ะ
1: แล้วก็ซื้อผลไม้ไปอีก5บาทค่ะ
0: ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ
1: เหลือ50บาทค่ะ
0: เหลือ50บาทแสดงว่าตอนนี้เพื่อนมีเงินเหลือ50บาทนั่นเองนะคะอ่ะเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเพื่อนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ออกมาเพื่อนได้2วันแล้วเด็กๆ เห็นไหมเด็กๆ ดูนะคะเราได้2วันเหมือนเพื่อนๆหรือยังนะคะตอนนี้เราเขียนได้2วันแล้วนะคะในครั้งต่อไปเรามาเจอกันนะคะในคาบวิชาสังคมเราก็จะมาเขียนในครั้งที่3นะคะเป็นการฝึกนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถนำสิ่งที่เราฝึกเนี่ยไปใช้หลังจากนี้ได้นั่นเองนะคะขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเราเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะคะในวันนี้เรามาสู่ในขั้นปฏิบัติกันคำชี้แจงนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขนะคะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนี่คือหน้าตาใบงานที่12นักเรียนเปิดแบบกิจกรรมได้เลยนะคะเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเปิดกิจกรรมของนักเรียนแบบฝึกหัดได้เลยในหน้าที่เท่าไหร่เด็กๆเจอหรือยังคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเจอหรือยังคะหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่15เด็กๆเปิดในหน้าที่15ได้เลยเจอแล้วใช่ไหมคะอ่ะในหน้าที่15ก่อนที่จะมาทำนะคะจะมีอยู่2ข้อจะมีสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วนักเรียนจะเสนอแนวทางแก้หาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรได้บ้างอันนี้คือข้อที่1นะต่อมาคือข้อที่2เช่นเดียวกันมีสถานการณ์แล้วนักเรียนลองเสนอแนวทางการแก้ไขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะดูสิที่วิเคราะห์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างตามเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยอาจจะใช้การแบ่งพื้นที่ก็ได้

0: เมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะในข้อที่1เลยนะคะก็คือการนำกล้วยที่มีจำนวนมากเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเช่นกล้วยตากกล้วยสาบกล้วยเชื่อมเพื่อจำหน่ายออกเป็นรายได้เพิ่มเติมนะคะหรือเราสามารถใช้การแบ่งพื้นที่การทำการเกษตรได้นะคะก็คือการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนั่นเองตอนนี้เด็กๆเริ่มฝึกทำแล้วใช่ไหมคะได้2วันแล้วนะคะครั้งต่อๆไปก็จะเป็นครั้งที่3นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนกันนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มีหลากหลายวิธีเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หลักการพอเพียงสำหรับทุกคนทุกครอบครัวมีจิตใจพอเพียงเกื้อหนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนเข้มแข็งอย่างพอเพียงเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและมีการปรับตัวอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจหลักความพอเพียงอย่างมั่นคงและไม่ใช่ชั่วคราวเป็นต้นโดยการปฏิบัติตามหลักพอเพียงในระดับครอบครัวนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืนในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องครอบครัวพอเพียงค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่13เรื่องครอบครัวพอเพียงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can W A T E R I N GCAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆ อีกมากมายมาเรียนรู้

ามความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนนับและการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเข้ามาช่วยในการคูณนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเป็นการคูณในเรื่องของจำนวนคละนะครับแต่เป็นการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนแล้วก็เป็นการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชั่วโมงนี้เราจะเชื่อมโยงความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องใดบ้างหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนครับทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวแทนหนึ่งคนครับในห้องต้นทางบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับว่าเรามีวิธีการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินอย่างไรครับเป็นสรวิทย์ในกลุ่มที่3นะครับตอบได้เลยครับ
1: นำจำนวนนับมาคูณกับตัวส่วนครับแล้วค่อยนำมาบวกตัวเศษครับตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากๆเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องเพื่อนๆปลายทางเพื่อนต้นทางตอบถูกไหมครับตอบถูกเช่นเดียวกันปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนอย่างที่เพื่อนได้อธิบายไปนะครับเราก็จะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนหรือนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับนะครับแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับคุณครูก็จะมีอยู่3ข้อให้นักเรียนได้ลองเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนแรกกันก่อนเลยนะครับเป็น2เศษ2ส่วน9นักเรียนครับนักเรียนคิดว่า2เศษ2ส่วน9นั้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินอันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
2: นำ2คูณ9
0: เก่งมากครับ

0: ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะครับนักเรียนบอกว่านํา2มาคูณ9 2คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 18
0: ครับหลังจากนั้นทํายังไงต
1: ่อ
0: นํามาบวก2นะครับ18บวก2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: นะครับตัวส่วนของเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน9นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันนะครับครูก็ได้ยกมาเป็น3เศษ3ส่วน5ขอเป็นกลุ่มที่4ได้ไหมครับนักเรียนต้นทางลองบอกวิธีการเปลี่ยนจำนวนคละในรูปของเศษเกินของ3เศษ3ส่วน5ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูหน่อยครับว่ามีวิธีการอย่างไรขอเป็นใครดีครับตกลงกันนะครับตกลงกันได้เอาเป็นใครก่อนดีตอบได้เลยครับ
2: นำ5ไปคูณ3ค่ะ
0: นำ5ไปคูณ3ได้เท่าไหร่ครับ
2: 15
0: ได้15หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: นำไปบวก8นำไปบวก3ค่ะ
0: นำไปบวก3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 18ค่ะ
0: 18ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ18ส่วน5
0: เศษ18ส่วน5เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นข้อสุดท้ายครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดังๆบ้างครับว่า3เศษ1ส่วน8เขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนปลายทางตอบดังๆเลยครับโอ้โหเพื่อนๆต้นทางครับเพื่อนๆทางปลายทางตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกต้องเลยนะครับได้เป็นเศษ25ส่วน8นั่นเองเศษ25ส่วน8ได้มาจากวิธีการใดครับทำยังไงเอ่ย
1: นำ
0: 3ไปคูณกับ8 8คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: หลังจากนั้นทำยังไงต
1: ่
0: อนำไปบวกกับ1เป็น25ได้เป็นเศษ25ส่วน8นั่นเองครับนี่เราก็ได้ทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนบ้างนะครับข้อนี้นะครับลองอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังพร้อมกันหน่อยครับโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรครับ
1: เศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5
0: เศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนได้ลองคิดประมาณ 1-2 นาทีนะครับลองคิดออกมาว่าเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเราเคยได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองครับนักเรียนโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำโจทย์ข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทางต้นทางและก็ปลายทางตอบคุณครูดังๆนะครับว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ครับเอาละครับเดี๋ยวฟังสัญญาณครูนะครับ1 2 3ตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 14ส่วน45เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ลองอธิบายดูว่ามีวิธีการคิดอย่างไรนะครับให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้สังเกตนะครับขอเป็นตัวแทนในกลุ่มที่3ครับ1คนเป็นใครดีเป็นอภิสรานะครับอภิสราครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้ครับเศษ7ส่วน9คูณเศษ2ส่วน5เราใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องอะไรครับ
2: การคูณเศษส่วนค่ะ
0: การคูณเศษส่วนกับอะไรครับ
2: เศษส่วน
0: กับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรครับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
2: นำเศษมาคูณกับตัวเศษค่ะ
0: นำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนอะไรครับ
2: ตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ตัวส่วนก็นำไปคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะครับตัวเศษของเราคืออะไรครับจากโจทย์
2: 7กับ2ค่ะ
0: 7กับ2นำมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ
2: 14ค่ะ
0: ได้14ตัวส่วนแล้วครับ
2: 9กับ5ค่ะ
0: 9กับ5นำมาคูณกันได้เท่าไหร่ครับ
2: 45ค
0: ่ะได้45เอ๊แล้วเศษ14ส่วน45เป็นเศษส่วนแท้ที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ
2: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นแล้วดังนั้นเศษ14ส่วน45ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ย
2: อ
0: ยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับอภิสราอธิบายถูกไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้อภิสราด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนนักเรียนครับช่วยสรุปให้กับคุณครูได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนสามารถทำได้อย่างไรครับตอบดังๆเลยครับมากๆเลยนะครับทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองครับทำไมเราจึงทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเนื่องจากวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็จะนำความรู้เหล่านี้แหละครับนำมาใช้ในการคูณจำนวนคละนั่นเองดังนั้นนะครับวันนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนคละกับเศษส่วนและจำนวนคละกับจำนวนคละได้นั่นเองครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนและการคูณเศษส่วนกับจำนวนคละเราไปดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ1รอบครับเริ่มเลยครับ
1: 1เศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน5
0: ครับเป็น1เศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน5ครับเอนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการคูณกันของจำนวนคละแล้วก็อะไรครับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ยังไงครับเราจะหาคำตอบได้อย่างไร
1: เขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: นักเรียนบอกว่าบางคนบอกว่าเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินถูกต้องไหมเมื่อเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะครับ1เศษ1ส่วน3เมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินเราก็มองให้เป็นเศษถูกต้องไหมครับก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนที่เราเคยได้เรียนกันไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมนะครับที่สามารถนำมาช่วยในการคูณจำนวนคะในวันนี้ที่เราได้เรียนไปนั่นเองนักเรียนครับ1เศษ1ส่วน3เมื่อเปลี่ยน

0: ให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ4ส่วน3
0: เศษ4ส่วน3ทำไมจึงเป็นเศษ4ส่วน3ครับ
2: นำ1ไปคูณ3
0: นำ1ไปคูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: ได้3หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำไปบวก1เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้เป็นเศษได้เป็นเศษ4ส่วน3นั่นเองหลังจากนั้นก็คูณกับเท่าไหร่ครับ
2: คูณกับ
0: เศษ2ส่วน5ไปคล้ายๆกับตัวอย่างที่เราได้ทบทวนกันไปไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนถ้านักเรียนไปเจอนะครับโจทย์ในลักษณะแบบนี้เศษ4ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน5นักเรียนจะทำยังไงครับนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษตัวส่วนก็นำไปคูณกับตัวส่วนในที่นี้นะครับเราก็จะนำ4ไปคูณกับอะไรครับ
1: 2
0: ส่วน3คูณกับ5นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับสังเกตว่ามีจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับที่นอกเหนือจาก1มีไหมครับ
1: ไม่
0: มีดังนั้นเราก็คือไม่มีจำนวนที่สามารถนำมาใช้ตัดทอนได้ถูกต้องไหมครับเราก็นำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันเลย4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: นะครับ3คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: ได้เป็นเศษ8ส่วน15นักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเศษ8ส่วน15นั้นตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังเอ่ยอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับก็คือไม่มีจำนวนนับใดที่สามารถนำมาหาร8และ15ได้ลงตัวนอกเหนือจาก1ดังนั้นเราก็จะตอบเลยนะครับข้อนี้ตอบเศษ8ส่วน15นั่นเองตอนนี้เราได้ดูตัวอย่างที่1ไปเป็นการคูณจำนวนคล้ากับเศษส่วนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูการคูณเศษส่วนกับจำนวนคล้ากันบ้างนะครับกับตัวอย่างที่2เลยครับตัวอย่างที่2นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับ
1: เศษ8ส่วน10คูณ2เศษ1ส่วน12
0: เศษ18ส่วน10คูณ2เศษ1ส่วน12ขอถามกลุ่มที่1นักเรียนคิดว่าอันดับแรกเนี่ยคุณครูควรจะทำยังไงก่อนครับสำหรับข้อนี้ตอบได้เลยครับทำยังไงครับ
3: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของ
3: เศษเกิน
0: แล้วจึงนำมา
3: คูณ
0: กันถูกต้องไหมครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนจำนวนคละครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็นำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเอง2เศษ1ส่วน12ครับนักเรียนเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 25ส่วน12นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน10คูณกับเศษ25ส่วน12นักเรียนครับนักเรียนปลายทางบอกคุณครูมาบอกว่าสงสัยว่าเศษ25ส่วน12เนี่ยมาจากไหนเพื่อนๆต้นทางช่วยบอกเพื่อนๆทางปลายทางได้มั้ยครับทํายังไงเอ่ย
1: นำ2มาคูณกับ
0: 12นำ2มาคูณกับ12ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: หลังจากนั้นทํายังไงต่อ
1: บวก1
0: นำไปบวกกับ1 24บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 25
0: ได้เศษ25ส่วน12ต่อไปครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนจึงได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ18คูณกับเท่าไหร่เอ่ยคูณกับ25ครับ
1: ส่วน10ค
0: ู
1: ณ12
0: ส่วน10คูณ12นักเรียนครับพอมาถึงบรรทัดนี้แล้วถ้านักเรียนนํา18ไปคูณกับ25แล้วก็นํา10ไปคูณกับ12เนี่ยตัวเลขก็อาจจะเยอะเกินไปถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะใช้การตัดทอนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะนำจำนวนนับใดมาหารดีครับ
2: 18กับ12นำ6มาหาร
0: 18กับ12 เพื่อนต้นทางบอกว่านำ6มาหารถูกต้องไหมครับแล้ว10กับ25นี้นักเรียนคิดว่ามีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาหารได้คือจำนวนใดดีครับนำ5มาหารได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาไปเป็นคู่ๆนะครับเริ่มจาก18กับ12ก่อนครับนำ6มาหารใช่ไหมครับ6นำมาหาร18ได้เท่าไหร่ครับ
2: 3
0: ได้3 6นำมาหาร12ได้เท่าไหร่ครับ
2: 2
0: ได้2นั่นเองต่อไปครับอย่างที่นักเรียนได้บอกคุณครูไปครับ10กับ25นำ5มาหาร5นำมาหาร25ได้เท่าไหร่ครับ
2: 5
0: 5นำมาหาร10ล่ะครับ
2: 2
0: ได้2นะครับนี่เห็นไหมครับครับในส่วนที่เป็นตัวเศษเหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกัน
2: 3
0: คูณ5นะครับและบริเวณในส่วนที่เป็นตัวส่วนจำนวนเหลือจำนวนใดครับที่จะต้องนำมาคูณกันครับ
2: 2คูณ
0: 2 2คูณ2นั่นเอง3คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 15
0: 15 2คูณ2นะครับ
2: 4
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่เอ่ย
2: 15
0: เศษ15ส่วน4นั่นเองครับนักเรียนครับเศษ15ส่วน4ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
2: ย
0: ัง เนื่องจากเศษ15ส่วน4เป็นอะไรครับ
2: เป็น
0: เศษเกินจึงจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
2: จำนวน
0: คละนั่นเองเศษ15ส่วน4เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: เศษ3ส่วน4เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบนะครับ3เศษ3ส่วน4นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าเรามีวิธีการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
2: แล้วก็
0: นำมาคูณกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับนักเรียนบอกว่าเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับแล้วก็นำมาคูณกับเศษส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็คือเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองครับต่อไปครับเราในเรื่องของการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละครับเนื่องเรียนคิดว่าข้อนี้วิธีการทำก็คงจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเนื่องเรียนคิดว่าข้อนี้น่าจะทำยังไงครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
0: เราก็เปลี่ยนจำนวนคละทั้งสองจำนวนให้เป็นเศษเกินแล้วก็จึงนำมาคูณกันนะครับเนื่องเรียนลองอ่านโจทย์ข้อนี้ครูฟังสักหนึ่งรอบครับอ่านพร้อมกันเลยครับ2เศษ2ส่วน9คูณ3เศษ3ส่วน5ถูกมั้ยครับอันดับแรกเลยนะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน2เศษ2ส่วน9เมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 20ส่วน9ครับ3เศษ3ส่วน5นะครับนักเรียนเมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ18ส่วน5นั่นเองครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มองให้เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับถ้าเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราก็นำตัวเศษมาทำอะไรกันครับมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกัน20นะครับต่อไปนะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันก็เป็น20คูณ18ส่วนอะไรครับ
2: ส
0: ่วน9คูณ5นั่นเองบรรทัดนี้นะครับเราก็ใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยนักเรียนคิดว่าจะนำจำนวนใดมาหารดีครับ
2: 2
0: 9 9 9 9 9มาหารจำนวนใดครับ
2: 18
0: มาหาร18และนำมาหารอะไรครับและนำมาหาร
2: 9
0: นำมาหาร9เห็นไหมครับนี่จากที่นักเรียนได้ตอบครูมานะครับนักเรียนพิจารณาเป็นคู่นี้ก่อน9กับ18สามารถนำ9มาหาร

0: หารได้นะครับต่อไปครับพิจารณาอีกคู่หนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ20 20กับ5คู่นี้นะครับ20กับ5มีจำนวนนับใดครับที่สามารถนำอาหารได
1: ้
0: นำ5มาหารได้นี่9ครับ9นำอาหาร9ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ได้1 9นำอาหาร18ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ครับต่อไปครับนำ5มาหาร5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: นำ5มาหาร20ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้4เห็นไหมครับบริเวณที่เป็นตัวเศษนะครับเหลือจำนวนใดครับที่ต้องนำมาคูณกัน
1: 4คูณ2
0: เป็น4คูณ2นะครับและตัวส่วนล่ะครับ
1: 1
0: คูณ1ได้เป็นเศษได้เป็นเศษ8ส่วน1นะครับเวลาเราตอบเราก็ตอบแค่8ถูกต้องไหมครับเมื่อตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็ตอบ8นะครับดังนั้นนักเรียนสรุปให้ครูฟังนะครับว่าในการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละ
0: เก่งมากๆครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนักเรียนบอกคุณครูมาว่าเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็นำมาคูณกันก็คือใช้ความรู้เรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นแหละครับที่เราได้ทั้งทบทวนกันไปแล้วก็ได้นำมาใช้ในตัวอย่างที่ผ่านมานะครับเราก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนคละนะครับโดยนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันเลยจะมีอยู่3ข้อครับคือให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาผลคูณและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันครับ
1: เศษ9ส่วน10คูณเศษ4คูณ4เศษ1ส่วน6
0: เศษ9ส่วน10คูณ4เศษ1ส่วน6ครับข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับ
1: 2เศษ2ส่วน5คูณ1เศษ1ส่วน3
0: เป็น2เศษ2ส่วน5คูณ1เศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็จดโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับลงไปแล้วก็ทำโจทย์ทั้ง3ข้อได้เลยนะครับลงมือทำได้เลยฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำโจทย์ทั้ง3ข้อหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถถามคุณครูได้ครับลงมือได้

0: เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทั้ง3ข้อว่าได้คำตอบเท่าไรแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1ก็คือ4เศษ1ส่วน6คูณเศษ9ส่วน10ขอนักเรียนต้นทาง1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูว่ามีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าไรขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเป็นใครดีสรวิทย์นะครับอัปโหลดมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวออกมาเฉลยเป็นข้อที่1กับข้อที่2ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับข้อที่1โจทย์คือ4เศษ1ส่วน6คูณเศษ9ส่วน10ผู้ถามสรวิทย์ก่อนว่าข้อนี้เป็นการคูณกันระหว่างจำนวนใดครับ
1: จำนวนคล้ากับเศษเกินกับเศษส่วนค่ะ
0: เป็นจำนวนคล้ากับเศษส่วนนะครับข้อนี้จากที่สรวิทย์ได้ลองทำดูอันดับแรกเลยสรวิทย์เริ่มทำจากอะไรก่อนครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินค่ะ
0: เปลี่ยนจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปของอะไรนะครับ
1: ของ
0: เศษ
1: เกิน
0: เศษเกิน4เศษ1ส่วน6เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ25ส่วน6ครับ
0: เศษ25ส่วน6นะครับแล้วก็นำมาคูณกับเศษ
1: 9ส่วน10
0: เศษ9ส่วน10หลังจากนี้นะครับสรวิทย์อธิบายเพื่อนไปได้เลยครับ
1: คูณกันมันจะเท่ากับ25คูณ9ส่วน5คูณ10ครับ
0: ส่วน6คูณ10ถูกต้องไหมครับเป็น6นะครับคูณ10หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนครับ
0: นำ5มาหารทั้งเศษและส่วนก็คือสรวิทย์พิจารณาที่คู่นี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: นำ5มาหารได้นะครับแล้ว6กับ9ล่ะครับนำจำนวนนับใดดีครับ
1: นำ3มาหารครับ
0: นำ3มาหารนั่นเองนี่ตรงนี้นะครับนำ3มาหารได้พูดต่อไปได้เลยครับเริ่มจาก3ก่อน
1: 3หาร6ได้2ครับ
0: 3หาร6ได้2 3หาร9แล้วครับ
1: ได้3ครับ
0: ได้3พูดต่อไปได้เลยครับ
1: 5หาร25ได้5ครับ5หาร10ได้2ครับ
0: ครับหลังจากนั้นสรวิทย์ทำยังไงต่อครับ
1: มันจะเหลือ5คูณ3ส่วนด้วย2คูณ2ครับ
0: ครับ5คูณ3ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 15ครับ
0: แล้ว2คูณ2ล่ะครับ
1: 4ครับ
0: ได้เป็น4ตอบเลยไหมครับสรวิทย์เป็นเศษ15ส่วน4
1: ยังครับ
0: ทำไมเอ่ยทำไมถึงตอบไม่ได
1: ้เพราะว่ายังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายคร
0: ับ เก่งมากๆนะครับยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายเนื่องจากเศษ15ส่วน4นักเรียนพิจารณานะครับว่าเป็นเศษเกินจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอะไรครับจำนวนคละเศษ15ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ3ส่วน4ครับ
0: 3เศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับสรวิทย์ตอบถูกไหมครับเพื่อนๆตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเดี๋ยวให้สรวิทย์เฉลย อีก1ข้อนะครับเป็นข้อที่2ครับข้อที่2สรวิทย์อ่านโจทย์แล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆได้เลยครับ
1: เศษ9ส่วน10คูณ4เศษ1ส่วน6ครับ
0: อันดับแรกทำยังไงครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4เศษ1ส่วน6เปลี่ยนได้เป็น20เศษ25ส่วน6ครับ
0: ครับแล้วทำยังไงต่อครับ
1: นำมาคูณกันจะได้เศษ9ส่วน10คูณเศษ25ส่วน6ครับ
0: ครับผม
1: มันจะได้9คูณ25ส่วนด้วย10คูณ6ครับ
0: ครับมีจำนวนใดที่นำมาหารได้ไหมครับ
1: มีครับ
0: มีนะครับสังเกตก็จะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเลยถูกต้องไหมครับนำจำนวนใดมาหารนี่ครับ
1: 10กับ25นำ5มาหารครับ
0: นำ5มาหารนะครับแล้ว9กับ6ล่ะครับ
1: นำ3มาหาร
0: นำ3มาหารจากตัวอย่างนะครับ5นำมาหาร10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: พูดต่อไปได้เลยครับ
1: 5หาร25ได้5ครับ3นำมาหาร9ได้3ครับ3นำมาหาร6ได้2ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็นเศษ15ส่วน4ครับ
0: ได้เป็นเศษ15ส่วน4เศษ15ส่วน4ก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวนคละคะ
0: จำนวนคละนั่นเองนะครับได้เป็นคำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ3ส่วน4ครับ
0: 3เศษ3ส่วน4สรวิทย์ตอบถูกต้องไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับ

0: ีนี้ครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับข้อที่1กับข้อที่2ถ้าสังเกตโจทย์ดีๆจะเป็นการสลับที่กันของตัวตั้งและตัวอะไรครับตัวตั้งและตัวคูณถูกต้องไหมครับเป็นการสลับที่กันและคำตอบยังมีคำตอบที่เป็นไงกันครับเท่ากันดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นั่นเองท่านครูยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองเป็นจำนวนนับ2คูณกับ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกับ5มีค่าเท่ากับ10แล้ว5คูณกับ2ล่ะครับก็มีค่าเท่ากับ10เช่นเดียวกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับข้อที่1กับข้อที่2ผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ครับขอเป็นตัวแทนจากนักเรียนต้นท้ายอีก1คนครับเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่4แล้วกันนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับออกมาได้เลยครับ1คนครับเป็นพัชรศรนะครับอ่ะปรบมือให้พัชรศรด้วยครับเดี๋ยวจะให้พัชรศรนะครับออกมาเฉลยข้อที่3ให้กับเพื่อนๆครับพัชรศรอ่านโจทย์แล้วก็อธิบายเพื่อนๆไปได้เลยครับ
1: โจทย์ข้อที่3คือ2เศษ2ส่วน5ค่ะคูณกับ1เศษ1ส่วน3ค่ะ
0: ทำยังไงก่อนครับอันดับแรก
1: เปลี่ยนจำนวนคลาสเป็นเศษเกินค่ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็นเศษ12ส่วน5คูณกับเศษ4ส่วน3ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ12ส่วน5คูณกับเศษ4ส่วน3นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: 12กับ3สามารถนำ3มาหารได้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็น3กับ12นะครับสามารถนำหารขอโทษครับสามารถนำ3มาหารได้นั่นเองแล้ว5กับ4ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็นำ3มาหาร3มาหาร12แค่นั้นถูกต้องไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 3นำมาหาร3ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 1ค
0: ่
1: ะ
0: ได้1 3หาร12ได้เท่าไหร่ครับ
1: 4ค่ะ
0: ได้4นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เหลือ4คูณตัวเศษเป็น4คูณ4ส่วนตัวส่วน5คูณ1ค
0: ่
1: ะ
0: 4คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 16ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ16แล้ว5คูณ1ล่ะครับ
1: 5ค
0: ่
1: ะ
0: 5ได้เป็น
1: เศษ16ส่วน5
0: เศษ16ส่วน5ตอบเลยไหมครับเศษ16ส่วน5
1: ยังค่ะ
0: ยังนะครับเพราะว่าจะต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเศษ16ส่วน5เมื่อเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ1ส่วน5ค่ะ
0: 3เศษ1ส่วน5เพื่อนๆครับพัชรศรอธิบายได้ครบถ้วนไหมครับครบเลยแล้วก็คำตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้พัชรศรด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับตอบ1เศษ1ส่วน5นั่นเองทีนี้ครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.15 นะครับให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยครับ

นักเรียนครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราได้เรียนกันไปนักเรียนตอบคุณครูดังๆหน่อยครับเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนคละนักเรียนครับการคูณจำนวนคละเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบดังๆครับพร้อมกันเลยครับ

0: เก่งมากๆครับการคูณจำนวนคละนั้นอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วหาผลคูณครับโดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.16 นั่นเองครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: ทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
1: บ๊ายบาย

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆ

0: กิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
1: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
2: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
0: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกฮูลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกฮูลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่ง

0: เป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ
0: ่ออีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือ

การเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือ

0: ยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญ่นั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงหญ่นั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู
0: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่า

0: ในภาษาถิ่นอันออกเสียงว่า
1: ป่า
0: อีกครั้งนะคะ
1: ป่า
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะว้าวว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณเอม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิ่มได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับ

0: แต่ครูๆนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะคุณแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้สอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือกก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหน

0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
0: ต้องหรอค่ะ
1: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
0: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาสารและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สลามอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นเขาบอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะผอ.ค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จั

0: กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
0: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้บทชวนนี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบื่อมัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
1: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
0: ะ
1: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
0: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้

0: ครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
1: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
2: ขึ้นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวอชชเที่ยวหยิบยกห้องนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
3: ว
2: ัน
3: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
2: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะ คุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่า

0: ุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเบอร์มัดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
1: ็
0: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของไซบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิลชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิลชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิลชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
0: ค
1: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
1: ะ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆ

0: านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
1: ์
0: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งมีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ในชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิตรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มันอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดีได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็ทำได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์สีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาด

0: สั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการก็ทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะฮะ
1: หลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
3: ครับ
1: ครับ
3: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
3: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถ พอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
2: เร็วมากเลย
3: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโ

0: นะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
1: ก็ทำได้
2: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่เหนือกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
0: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
0: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
0: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
0: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
0: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
0: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
0: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
0: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาวน
0: ะ
3: คร
0: ับ
3: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
0: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
0: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่ต
0: ้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
0: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
0: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
0: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
0: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
0: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
3: ีความสวยงามโดดเด่น
0: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
0: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
0: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
0: คือ
3: พอสมควรเหมือนกัน
0: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
0: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
0: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำ

0: วกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
1: พอ
0: ใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ยายแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะคร
1: ับ ครับผมนะฮะ
2: ก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่อง

0: ก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกากกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่
0: างนี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
2: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
2: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2-3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
0: ต่างวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
2: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
2: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
0: ใ
2: ช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
0: ้
2: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
2: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: นะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะมีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
2: ขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
2: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
2: 20โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นน
2: ่ะโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
2: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทําได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
2: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
2: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
2: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
2: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
2: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
2: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
2: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
2: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
2: อ๋อแล้วเราง่ายว่าได้ทั้งครอบ ใกล้ชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหะเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
2: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
2: นะ
3: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
2: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
2: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
2: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
2: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์สมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบป้าดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พอพ่อบอกว่าอย่าให้ว่ารักมาเลยจิตใจเรามันรักถ้ารักก็ทำได้ลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาป้าดีสวดพระมาเลยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีหานถูกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายถูกบางคนก็ว่าเออน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจน่าถูกเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะเออคุณต้องบอกว่าเออดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำจะคึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคุณนี่ชาวบ้านคุณนี่ข้างๆก็ไม่ว่าอยากแกมาเล่มาเลยอยากแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาป้าดีลูกเพราะป้าดีทำมาแล้วป้าดี

0: รับมาจากอาจารย์เกลค่ะปฏิญาณให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ละเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแก้วว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ค่ะ
1: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทำหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ด้านนายยศไกรกาญจนชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
3: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัฐพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพระดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะ

0: มีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมฮะในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อเวลานาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
1: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้าน
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
7: เนาะสบายดีเนาะ
6: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
8: ดีมากหรอกว่ายายเอาบอกตัวมาฝาก
9: ครับยาย
10: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
11: ้ได้ครับตาม
6: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธ์ต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เกิดต้นระหว่างสุขยาจุดบางรักเส้นแรงรวมของสินค้าทั้งดีนานา

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาตรแปดตะเกียบ
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาตรเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาตรด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาตรเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาตรเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไงครับ

ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะฮะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรี

0: ทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ชุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทําบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทําบาดคือบ้านเนี่ย4หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทําบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำมุนเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: ราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอดนะ
1: ก็จะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่หูแก้วหูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์ค่ะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี้
3: ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยให้ใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตัก

0: ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อยู่นะครับ
1: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
2: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
1: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
2: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
1: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำอยู
2: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดู

0: เชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนาคพันธ์สิงหนวัตนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
1: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนครโยนกบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคล้ายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคล้ายช้างงูออกมานั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
2: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
3: อยากค่ะ
2: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
0: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
1: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮริพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่พุกามอีกที่พุกามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮริพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮริพุนชัยที่ลำพูนน่ะรับมาจากที่พุกาม
4: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะ
1: ครับ
4: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
1: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจ รายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครั

0: สันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
1: สุตาครับน้องบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
2: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตวยเล่นตวยเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเขาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเขาจำเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาก็มาคิดว่าถ้าเขาสอนภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึ้งจากซึ้งก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
3: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยสึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและสึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
4: บ้านร้อยสึ่งนี่แท้ๆนี่แปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะกับละอ่อนด้วยนี่เราว่าไหวว่าไผหุ่มซึ้งสะลอกกับมะพร้าวเนอไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตัวนะของที่เฮาซื้อมาตัวเฮาไปสะสม
5: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
4: ก็มีก็ส่วนมากก็แต่ว่าการแปลงนี่ยังไม่ได้ก็แนะนำเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสล้อซอซึ้งนี่ผมก็สอนให้ละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหวว่าวันนี้ครับปู่ครูผมมาเดียวผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากปู่ครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
3: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทอง ยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ้ยมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
4: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพับยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใช้ภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็นหนึ่งจะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใช้ไอตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อน
1: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
6: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
6: จริงด้วยค่ะ
1: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
6: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
1: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูปลาจะปูป่าปลาทามา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปู่ผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอแน่ๆ
5: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พลาสินีส่งตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV

0: ไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐหลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรวบรวมกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
3: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
5: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
4: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่นี้กันนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่ง

0: ยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

0: ผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแป้งอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: าพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นไม้มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรขึ้นในสมัย

0: พระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้
0: ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสามชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการรองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง พื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดาโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้

0: วัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
1: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะอยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่ปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี้จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มแล้วที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

1ในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prd.e.prd.go.th และ

0: Facebook NBT World ค่ะ
1: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้ว พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน

0: ที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอนแนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิทิโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับ นี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกฏทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกฏทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ประยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
0: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
1: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท

ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณีเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณีเทียนณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรเมศมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2550พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559

0: พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกออกปึ๊บเรียบปุ๊บไปนั้นปุ๊บ
0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจุฬาฯมหาปราสาทร่างพระที่นั่งราชกิจยานุสภาแล้วนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาพระภูสายโยง

0: ขณะนี้นะคะจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตะลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโชติ

อะติเรกวัฏสสตังชีวโตอะติเรกวัฏสสตังชีวโตอะติเรกวัฏสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

หลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชาคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภิณันจากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์มีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

ุณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป

0: ามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระจะทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราช

Tira. วันนี้เวลา 19:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเสบตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทันทีภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา6:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสรินทรานุสรณ์60 พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสุรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ

ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอวนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานใน

ช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือทีประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพัฒนาพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสัมภากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหาร

การเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ชพิมกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทางนี้ได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลานิลจิตรดาช่วงบ่าย
่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญคริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว

าสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและในบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคียงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAPอุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO
และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ

คมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาขาคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: ลา

0: เอาไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทร์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
0: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมัง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
0: ่เฮ้ยเย
1: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวไปไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: รียมไว้เนาะ
1: จะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
3: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนี่นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับ

0: ใส่พริกลงไปเลยนะครับ
1: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
0: อ๋อนี่แล้วก็
1: อันนี้หั่นเพื่อให้ได้ความหอม
0: ครับ
1: โอเคใช้ได้คร
0: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิ
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ลือดได้ที่แล้ว
1: แล้วก็มันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่
0: ก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่เออโ
0: อ้โหแม่กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเ
0: ออพอเลยพอเลย
1: พอเลย
0: เต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: ห
0: อมพวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เกษมของคุณนี่แหละ
1: ขอบคุณนะครับ
0: อร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พูดและแม่เสียงไปแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ฮึบล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้ว
3: ได้แล้วได้แล้วทางหน้าติดมาไม่ได้แล้ว

0: ี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
0: อ๋อได้อ้าวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
1: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิ Amarin TV

มัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณได้เลย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายค่ะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ร้านเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนทั้งหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะ

ผู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงราดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายขุนนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีใหม่แล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ย

0: มนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
1: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
0: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมดนามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
1: พระยากษัตริย์กิจโกศล
0: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
1: ์
0: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
0: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
1: โอ
0: ้ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
1: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไว้ไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
0: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
1: ค่ะ
0: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
1: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
0: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
1: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
0: แบบอาชีพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
0: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
1: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
0: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
1: ้ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
1: อ๋อเริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหนคะ
0: ก็ยุครัชกาลที่5
1: รัชกาลที่5อ๋อ
0: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
1: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มึงจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
0: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
0: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
1: อุ๊ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายสงสัยในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทงที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทยเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณค่าเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องใช้อุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4หลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพิเกตก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาการ์ไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
1: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเดีย
1: นโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: กระบวนการเวท
0: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
0: ต้องมา
1: ทาง
0: นี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
1: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพในประเทศไทย
1: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแปลว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
1: จากบาทหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
0: ีไดเพลทแล้ว
1: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับ พราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30
1: แผ่นอัน
0: นี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกไหมครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บ
0: ค่ะ
1: ระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: งั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากคือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
0: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
1: ่
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของเป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับ คือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
0: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: คือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพลิเคทขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
1: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
1: ใช่
0: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: จริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
0: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดตากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
0: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจะแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวันมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเล็ก
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีคศ1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีจามิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนใหม่ขอจับมือเลยค่ะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มาให
1: ้ไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3มีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะ
0: โอเ
1: คไป
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว
1: เ
0: ข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
0: ฮะเขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษาปกิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: เ
1: ป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละ นายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER
0: Berger
1: อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
0: โอ้ยังทรงพระเย
1: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะครับพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
0: ค่ะ
1: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
0: อ๋อภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
1: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
0: กล้องเบลอ
1: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพหนึ่งแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
0: ลดลงมาเหลือเป็น
1: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
0: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
1: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
0: ข้างหลัง
1: หลังเนี่ย
0: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
0: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
1: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
0: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
0: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
0: หลักที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของร
1: ู
0: ปสถานที
1: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: กอไก่ยันหอนกฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: เออขยันชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ. 2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้ อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงน
0: ะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะครับเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ย

0: ฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
1: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
0: เป็นบ
1: ุ
0: ญตาของโลก
1: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
0: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
1: ะ
0: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์ราชหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์นึง
1: คู่กันเหรอคะ
0: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
1: ค่ะ
0: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
1: ัน
0: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
1: ส
0: ิ้
1: นก
0: ่
1: อนอ
0: ี
1: ก
0: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกยากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกัน
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชน
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: ก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตคือเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
1: มันก็เลยถึงต้อง
0: ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอ บาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรสงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ในที่สุด 2,440 ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชข่าวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จับกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพยานะเอาแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้คือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรอสอ112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพ ของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวั

0: ฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่ว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะ

0: ตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะเพื่อเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสุนด้วยครับ

0: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: การดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโสดและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่

0: ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจุฬาแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: นี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนน

0: ริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออ
1: ดูล้างออก
0: เดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่
0: อ
1: เหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะ
1: ร้อนไหมโดนมือป้า
2: ไ
1: หม
2: โดน
1: โอเค
0: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานหวานจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
2: กินดึกนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
2: เหนียว
0: อ
2: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วเน
0: ี่ยอิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

หนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นแว่นเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิด

ก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทอง

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: น้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลา
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

ด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: เอานะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำให้นั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นซะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมาก็แล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือไกลบ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าคราวเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ร่องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับเอาความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนละอุเลยนะครับพอร้อนละอุเราย้ายกองสมมุติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเห็นไหมครับเข้าครั้งที่2มันจะเริ่มละเอียดแล้วครั้งที่2เนี่ยสมมุติเรามีน้ำหมักเนี่ยเรามีน้ำหมักเงี้ยครับเนี่ยน้ำหมักพืชผักผลไม้เนี่ยตัวนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เร็วขึ้นถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็เอาน้ำหมักลาดเข้าไปลาดตรงกลางเนี่ยครับอัตราส่วนไม่มีตามความเหมาะสมเพราะในจุลินทรีย์มีน้ำหมักอยู่ส่วนนึงแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นทำไงให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาไอ้นี่กระตุ้นขึ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วเอาน้ำลดเลยมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม 21วันหรือ1เดือนกลับครั้ง21วันถึง1เดือนกลับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศไม่ทำงานแล้วถ้าสมมุติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำลดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะบอกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่ม2ดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมเพราะปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดของเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาท3ถุงอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยวางเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตา

าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ถ้ารักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริง

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยตอนนี้สมัยนี้อะไรอะไรก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเรา

0: เราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเราเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 cc นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดสวยงามเพื่อการจำหน่ายต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันไพรคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันไพรคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดน้ำมันไพรคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2ลิตรให้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอนนะคะกระบูน1ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110 cc นะคะพิมพ์เสนเมนทอนกระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40 cc นะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ40 cc นะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนอุปกรณ์ที่ใช้คนเนี่ยควรจะใช้ไม้นะคะที่เป็นไม้หรือไม้พายนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในขวดแก้วอย่าเก็บใส่ในขวดพลาสติกนะคะนะคะเราก็จะใส่ในขวดแก้วนะแล้วก็ติดฉลากนะคะวิธีใช้เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะครึ่งเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะ มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: เป็นเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆนะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชศาสตร์ด้านความงามแผนไทยนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องของการทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะดีที่สุดนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะคะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหานี้กันขั้นตอนแรกในการทำสปาเท้านี่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไม่ว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เท้าจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูนนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะนะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะหนึ่งนะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการระคายเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็เอานมเทลงไปที่มะขามก่อนนะคะถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกเนี่ยนะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดหนึ่งเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะ ก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะนั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งดับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินสอพองของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสอพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะคือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะและหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วผงแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งดับกลิ่นเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะนะจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นเว้นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะนะที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทำมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทำนะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรนะคะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยและสามารถเพิ่มตัวเองได้ค่ะ
1: เท้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการบำรุงสุขภาพของอวัยวะส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งเรื่องของความรู้ว่าเท้าของเรานั้นสำคัญอย่างไรบ้างและจะต้องดูแลอย่างไรบ้างภายตามธรรมชาติซึ่งก็ใช้สตุ้งสตางค์ใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรเด็ดเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามายังรายการหรือว่าติชมรายการรวมทั้งเข้ามาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค่
0: ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีก1กิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีก1ส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่า

0: ปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวียมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สายบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบื่อมัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาลัยชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการส

0: ในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
1: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
2: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชชที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
3: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
2: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ณะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามาสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่ผอ.ไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเบอร์มัดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรม

ครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่น

0: ครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยุชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยุชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยุชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุมบันเราจะจัดการแข่งว่าวของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
0: ค
1: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียน
1: ค่ะ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำความมั่นเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์ว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนคู่อนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมันในส่วนว่าวมันนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัย ซัสสุขสินธรโยยลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทักษะ

0: คติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเละต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
1: ึ่
0: งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
1: ์
0: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ต่อเราก็1ติดต่อโดยตรงที่บริษัทชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิตรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073 460 205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063 2653408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี

0: ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้กะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองทาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้

ที่บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสิ่งที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งบนมือมุ่งตรงไปที่

พระประธานเป็นการนมัสการทำความต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นท่าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น

0: 126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยี่ยงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุ้ยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู้
1: ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติด

0: ปากตั้งแต่รุ่นโขงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
1: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
2: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อเขาแล้วก็รุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่แต่มาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
3: น ี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวง

0: รัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุกซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอน ปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าอาจจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองภูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
3: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุง

รสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มี

0: ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนักราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
1: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
2: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
0: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนนึงที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยทางเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิ Gulf Energy นะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์ จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ

0: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต ต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคม

0: ฉะนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
1: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
2: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือเสียง

0: 我แค่ผ้าผู้ชายผมแก้มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละกูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: นะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ยุทธ์ต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาจุดบางรักเส้นแรงรวมของสินค้าท่านดีนั้น

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาทโลหะหรือบาทเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาทของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้อาจารย์ก่อนอันนี้คือบาทเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาทนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาทใบนี้มาจากที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาทที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาทแปดตะเกีย
2: บอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาทเหล็กแปดตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาทด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาทเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาทเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไงครับ

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกษเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัฐประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาดที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกษเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกษเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกษและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกษหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: มชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้เป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานปัญหาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มเลย
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: นะอ๋อก็จะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วจะหูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแนกประสงค์ค่ะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
3: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยเอาไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำอยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้

ที่บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทอะค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะสัก
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตัดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตัดออกกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่เชื่อมเนี่ย
2: ถ้ามีพอดี

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคม
0: ใช่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด์
0: เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนีบ
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างและตรงที่ตีเอามือลูบเนี่ย
1: อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แต่ยัง
1: ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่ากลมไม่กลมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะคือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนถึงขั้นที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะ

0: งานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
1: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็ก

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชำนาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทำไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทำไอ้นี่คนนี้ทำส่วนนี้คนนั้นทำส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะฮะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเขาต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะพระภริกะเนี่ย
4: ท้าวมหาราชทั้ง4ที่เป็นท้าวจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาชิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่งสามแห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นนะความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทำหน่อยก็ 9,500
1: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊มร้อยกว่าบาทเจ็ดนิ้วนี่เขาขายเนี่ยร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละร้อยมันต่างกันเยอะ
7: บาทที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเราเห็นว่าราวๆ2,514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะก็ไปซื้อบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวัดมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
0: เคยไปดูนะเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทาง

0: ออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
1: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาดมาจากไหนมาจากยุทธยาพอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาดไม่มีวันตายแน่ๆ
2: ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาดถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได้
0: ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาดซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาดทำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาดอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาดตอนนี้ที่มีฝีมือในการแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาดสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: นไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบ่าต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบ่าต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขวาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เหมือนเสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: ครับสแตนเลสดังไหม

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศ

0: น้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนก็จะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ๊ยเก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญา

0: ของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
1: อยากดูแล้วครับไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
0: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูทีนี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวแล้วก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลย
1: เนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วย
1: น
2: ั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journeyสำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุก ชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay, thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสือตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

ดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายันก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าก็เลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เล็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่ง
1: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนหนึ่งจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทัน

0: ดีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกัวนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้นะคะจัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: เดี๋ยวสิ
3: ชื่อเด็กโกโร่ไ
5: ปจังเลยนะอ๋อเด็กโกโร่นะลุงจะแป้งทำจะแป้งซาคูกับลุงทำลุงจะแป้งตามของตลาดไม่ต่างกันเยอะไหมอัน
4: นี้คนเจ๊จะกินมันนวลดี
6: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้แห้งเลย
7: เอื
6: ้อนนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากผู้คนแก่ๆลาดตื้อกันที่เขามาควนกินซุปตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตั้มเลยเราตั้มไม่เยอะ
7: ม
6: ัน
7: ต่าง
6: กัน
7: แป้งตั้มของตลาดกันเสือ
6: มันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มๆหอมๆรสจับ
7: หวาน รสจับ
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดว่าแป้งไอ้แป้งข้าวจาวนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแกงข้าวจาวเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะก็กินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมควนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้
8: แ
1: จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาจะไม่มีประโยชน์มันไม่ฉายมันฉายประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
9: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
7: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์
9: ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสัมปันหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกและกันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองและไม่เหมือน

0: ซึ่งมันสามารถที่จะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
1: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้น

0: มันจะไม่ไปบุกในที่ปาซาคู่แต่มันจะลืมจากการทำส่วนพอลืมทำส่วนยางลืมทำส่วนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองเพราะมันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองปาซาคู่มันก็หมดไปกับการหลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคล่องเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่เทว่ามีเจ้าคล่องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่คล่องลำจานนั้นมาก
2: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นคล่องจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในคลองก็จังเต้มันโดนแมงตึ้งเราไปจับช่วยจำตีรักราคูนได้ลุยตอนนี้รักราคูนมันได้ย่างแล้วในตะกร้อเขาหลอกย่างกับมันไม่มากแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
2: อ
3: ันรอดนี่มันมีเชิงรักราคูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกคลองจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยราคูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี่ปลานั่นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนี้แต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยมาเกินหมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลไม่เตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีระวายเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่เดี๋ยวนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัศดาวักสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อ

ผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
3: เล็กเล็กไอ้เล็ก
4: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: ว้ากูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
6: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: สามานิโจติราโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราต้องมีการเกิดต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดี
4: แต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: อำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยที่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้า

0: ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
1: รอบยักษ
2: ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
0: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
2: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
3: 2เมตร50
2: 2เมตร50
3: ครับผม
2: ประมาณ250ได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
0: นี่ปลาสังขวาดครับ
2: ปลาสังขวาดโหอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
0: ผมวางไว้20ลูก
2: 20ลูก นี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
0: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
2: หย่อนคืนไป
0: ครับผม
2: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
0: ไม่มี
2: อันนี้มันต
0: ายอันนี้คือปลามันตายติดอยู
2: ่ก็เอาไว้ได
0: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
2: ฮะ
0: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
2: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
0: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
2: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
0: อีก2วัน
2: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
0: ้ครับ
2: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะ
1: อุ้ยมาอีกแล้ว
0: โอ้ยปลาใหญ่
1: เฮ้ยโห
0: ข้าง
1: ปลาข้างเหรอ
0: ครับผม
1: มา
0: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
2: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
0: ครับผม
2: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม
1: โอ้ปลาใหญ
0: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
2: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
0: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
2: ครับ
0: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
2: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
0: ปากกาครับปากกา
2: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
0: ปลากาปลากาน
2: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
0: ใจดีครับผมใจดี
2: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
0: ปากกาตัวนี้ประมาณ3โล3โลครึ่งน่าจะได
2: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
0: ่
2: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
4: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
0: กดคัง3ตัว
2: 3ตัวเลย
0: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
2: ่ใหญ่นะ
0: ครับผม
2: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ครับ
2: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
0: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทพก
4: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่

0: ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของครูกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โหพี่สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุ่งเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุ่งดึงเอาปลาเข้ามา
2: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเทียม
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมลากหน่อยลากหน่อยช่วยลาก
2: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลย
3: ใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
2: อันนี
4: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลูและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
2: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดขาและปลาสังฆวาสมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังฆวาสเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
2: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
2: เหนียวน
5: ุ่มอร่อย
2: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
2: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
2: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะ
5: ได
2: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
2: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
2: ก้
5: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
2: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
2: จะไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
2: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
5: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
2: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
5: ใช่เราจะนวดป่าแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
2: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
5: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
2: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
5: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
2: ไฟไม่ต้องแรงมาก
5: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
2: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
5: า
2: ะ
5: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
2: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
5: หอมเลย
2: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
5: พอครับพอ
2: ได้แล้ว
5: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
2: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร
5: ้โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
2: ได้
5: คั่วแล้ว
2: หอมมาก
5: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
2: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่องใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบๆพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเฉยเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จ

0: ค่ะเพื่อให้ได้ความหอมโอเคใช่ได้คร
1: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: โอ้โหครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิ
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: ือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่เราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: ระวังกระเด็น
2: หูหนักมากครับตอนนี
1: ้ไฟแรงจัดนะฮะร้อน
2: แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลย
1: เ
0: ต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมคุณนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้เอ้า

0: มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้ว
1: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
8: ขอบคุณค่ะ
9: มันเชียร์ค่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
7: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
9: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
7: ยังไงอ่ะ
9: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
7: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
9: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
7: เออวะเขามาทำไมวะ
9: พราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
10: อย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
9: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
11: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
9: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

มัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องสงวนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภอท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แล้วเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นท์หาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นท์ในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382

0: ายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
1: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
0: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388
1: ค่ะ
0: สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงราชวดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายขุนนาง
1: กิจกรรมด้วยไหมคะ
0: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลห
1: ะ
0: ตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
1: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
0: เอามาฉาบน้ำยา
1: เคมีใหม่อีกแล้วเหรอคะ
0: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
1: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
0: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
1: เวทเพลท
0: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
1: หนักไหมคะเนี่ย
0: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
1: อ๋อค่ะ
0: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
1: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
0: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโมด
1: นายโมด
0: นามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชทินนามว่าพระยากษาปกิจโกศล
1: พระยากษาปกิจโกศล
0: ครับนายโมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปารากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
1: ์
0: ชื่อในจิตจิตตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
1: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
0: ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูซ
1: โอ้
0: ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
1: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
0: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
1: ค่ะ
0: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
1: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
0: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
1: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
0: แบบอาชีพ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
0: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
1: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
0: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
1: ้ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
0: ต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
1: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
0: ก็ยุครัชกาลที่5
1: รัชกาลที่5
0: ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
1: โอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มิ้นจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
0: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
0: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
1: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ได้คลายสงสัยในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดู
1: ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
2: ชัชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
2: อ๋อยินดีเลยครับคือพิพิธภัณฑ์เราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทยเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
2: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากรูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
2: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
2: น
0: ี
2: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมาก
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
2: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
0: ใช้จากอุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงาดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพิเกตก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
2: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเด
2: ียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลทอันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับต้องมาทางนี้
0: ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
2: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
2: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
2: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
2: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
0: ที
2: นี้กระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟเนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถดูพลิเคทได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไปก๊อปปี้ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได
0: ้
2: อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบเนี้ยเข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
2: แทนเลยครับเพราะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะ
0: เริ่มเปิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทย
2: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
2: จากบัตรหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบดรายเพลทต่อมาม
0: ีดรายเพลทแล้ว
2: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือดรายเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
2: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับ พราะว่าระบบเวทเพจเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมากอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
2: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพจเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น30
0: อันน
2: ี้
0: คือเหม
2: ือ
0: นเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
2: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
2: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
0: ัง
2: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากก็คือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
2: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่

0: ที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
1: และทีนี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: มีครับ
1: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์เชิญทางนู้นครับ
1: อันไหนคะอาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
0: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
1: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค
0: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินเพียสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรโอไทเหมือนกัน
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: คุณผู้ชมอาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: ก็พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
1: ของจริงเลยเหรอคะ
0: ของจริงครับ
1: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย์
0: เชิญครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
0: ันนี้ครับ
1: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
1: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็ได้ส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
1: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
0: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับมันเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
1: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
0: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันหนึ่งที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4เพียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีคศ1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีจมิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม
1: ้มาไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3ก็ยังมีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเค
0: แต่ว่า
1: เรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่ไหม
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
0: เขาบอกว่านิ่งก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษาปกิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
0: ค่ะ
1: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นนายจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละ นายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER
0: Berger
1: อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป
0: ็
1: นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
0: โอ้ยังทรงพระเย
1: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
0: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
1: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
0: กล้องเบลอ
1: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
0: ลดลงมาเหลือเป็น
1: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
0: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
1: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
0: ข้างหลัง
1: หลังเนี่ยดัง
0: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
0: อ๋อคือต้องดาม
1: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
0: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
0: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
0: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปส
1: ิ่
0: งของรูปสถานที่
1: ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: ก็ไก่ยันฮอนฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: ค่อยชั่วหน่อย
2: พัดน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ. 2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า

0: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงนะฮะนอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
1: พระเมรุมาตร
0: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
1: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
0: เป็นบุญตาของโลก
1: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of Siamแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
0: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
1: คู่กันเหรอคะ
0: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
1: ค่ะ
0: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอันนี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ค่ะ
0: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
1: ส
0: ิ้
1: นก
0: ่
1: อนอ
0: ี
1: ก
0: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี้ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกัน
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชน
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: อ๋อก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้แล้วกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่าง

0: ทางลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ัน ก็เลยถึงต้อง
0: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นเจ้าจอมก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50
0: ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่าน หิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่สองก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ในที่สุด 2,440 ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์พิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้คือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรอสอ112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการ

0: ายภาพยนตร์
1: ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษ
1: oh.
0: ได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็
0: จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: มคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ

0: คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลทําบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทําหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No. Yeah.
4: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
5: right,
4: be, eating,
5: right.
4: you'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มี

0: สิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
2: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอย

อวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดิบมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อ
1: ิ่มแล้วทั้งวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่ตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตาม

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: ด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตาม

เมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

ตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวไชเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพัก

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมือง

ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำนึงนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับ

0: ซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
1: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
0: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองนะครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พ
1: ่ออีกครั้งค่ะ
0: พ
1: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พ่ออ
1: ีกครั้ง

0: พอ
1: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหยื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่ละครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชูครับผมชูในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอสู้นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากล้ำในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเอง
0: ครับ
1: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: แ มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแขวคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับ เกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นขั้วที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นขั้วนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหยื่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซม
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งพิษ
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็ทำได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: ครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
5: ก็โครงการเนี้ยพอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านนึงนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหา เรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
2: ครับ
5: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
2: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
5: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
2: ครับ
5: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
2: อ
5: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
2: ที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
5: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
2: อ๋อสางเลย
5: สางเลย
2: แต่ช้า
5: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
2: ครับ
5: แล้วใช้แรงงาน
2: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
5: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
2: ครับ
5: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
5: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเน
2: ื้
5: อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
2: ก็คือเสียเวลา
5: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
2: ครับ
5: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
2: คืออย่างแรกคือเส้นใย
5: มันจะเคมีด้วย
2: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
5: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
2: ม
5: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
2: ั บ, รบแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
5: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
2: ม
5: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
2: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
5: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
2: เจ้า
5: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
2: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
5: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
2: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
2: ะ
5: ครับ
2: ครับ
5: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
2: ครับ
5: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
2: เร็วมากเลย
5: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
2: หลังถ้าขูดนี่ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
5: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
2: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองอะฮะ
5: ประมาณนั้น
2: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
5: ครับ
2: โอ้โหนะฮะ
5: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
2: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
5: เป็นร้อยแห้งนะ
2: อ๋อโอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ตรงต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เร
2: ียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะคร
1: ับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: เฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมา
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับ ขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
2: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: อ
2: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
2: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
2: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
2: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
2: นะที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
2: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
2: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับ

0: เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
0: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
0: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
0: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: ครับ
0: ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
0: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
1: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
0: ้
1: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยากฮะแล้ววิธีการดูรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กก
1: คนนึงเต็มที่ได้1กก
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคน เยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะ

0: โอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: เออบางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
1: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่าามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นขุนและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลย

0: ชิต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โอ้ความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชิต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ฝ่ายในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับรูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนา

0: และแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับชีต้าครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นฮริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์นึงที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางามเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังราย

0: นะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองฮริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับฮริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพระยามังรายก็สามารถโจมตีเมืองฮริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองฮริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพระยามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองฮริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพระยามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพระยามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพระยางามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพระยามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพระยามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirits of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนาคพันธ์สิงหนวัตนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนครโยนกบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคลายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคลายช้างงูออกมานั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
0: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
3: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮริพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่ผู้การอีกที่ผู้การดีลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮริพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮริพุนชัยที่ลำพูนเนี่ยรับมาจากที่ผู้การ
4: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะ
3: ครับ
4: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
3: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
0: สุดตาครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
5: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตัวเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่า จริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเอากับเล่นไปตัวคือปีเดียวผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเขาจำเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาก็มาคิดว่าถ้าเขาสอนภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเขาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเขาเป็นครูพักรักจำพอคนเท่าเล่นแล้วก็สนใจเขาก็ยิบไปเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเขาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
2: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยซึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
6: บ้านร้อยซึ้งนี่แท้ๆเนี่ยแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี่ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะกับละอ่อนด้วยนี่เราไหว้ว่าไผ่หุ่มซึ้งสะลอกกับมะพร้าวเนอไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตัวนะของที่เฮาซื้อมาตัวเฮาไปสะสม
7: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
6: ก็มีก็ส่วนมากก็แต่ว่าการแปลงนี่ยังบ่ได้ก็แนะนําเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสะลอกซึ้งนี่ผมก็สอนให้ละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหว้ว่าวันนี้ครับปู่ครูผมมาเดียวผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากปู่ครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
2: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ้ยมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
8: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมนะก่อนที่จะมีภาษาไทย ึงคิดไว้นั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพับยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใจภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็น1จะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใจไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อนๆนะ
0: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
1: ถ้าเป็นเมืองโบราณนะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
1: จริงด้วยค่ะ
0: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสามชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทางพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญ

จรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มแล้วที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมัชฌิมาวาสนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารจารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือนายเหยียงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5เท่ากันปีละ50ช่างจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราช

0: เมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นท่าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาภิรมย์บุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
2: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่มียังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: หนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านักราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์